0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ตวัดค่ะเป็นนักฟังเงินจากบอยโซนเพลงเก่าเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมี Fight for Fighting กับ Superman is not easy 9 นาฬิกากับ45นาทีแล้วค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นภาพในส่วนของน้ำป่าที่น้ำตกแม่สากันใช่ไหมคะตอนแรกก็บอกว่าน้ำตกแห่งหนึ่งหลังๆมานี่น่าจะปิดไม่ได้แหละนะคือไม่เชิงว่าปิดแต่ว่าต้องเปิดอะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังไม่ว่าเราจะเที่ยวน้ำตกที่ไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะน้ำตกในบ้านเราแล้วก็เป็นน้ำตกที่อยู่ในช่วงของฝนตกกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งภาพค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวไม่เฉพาะสื่อในเชียงใหม่เท่านั้นที่มีการแชร์ต่อกันตอนนี้กันไปทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะก็มีการแจ้งเตือนกันค่อนข้างเยอะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวและตอนนี้นะคะใครจะไปเที่ยวก็ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะมีการปิดให้บริการชั่วคราวที่น้ำตกแม่สามเพอแม่ริมหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งฝากให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกันด้วยนะเห็นน้ำสีขุ่นๆมาหนีได้รีบหนีแต่บางทีหนีไม่ทันอย่างที่เราเห็นภาพเนี่ยก็คือติดอยู่กลางน้ำตกกันเลยทีเดียวค่ะอยู่บนโขดหินกะว่าจะได้ภาพสวยๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อาจจะไม่รู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในการเที่ยวน้ำตกทุกที่กันละกันในช่วงที่ฝนตกแบบนี้นะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับสินค้าดีที่ Golden House นะคะฝนมาบ่อยๆมาเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วหรือว่าจะเป็นรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Golden House เรานะคะชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วค่ะครบรู้ตัวช่วยในการซ่อมไม่ว่าจะเป็นงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและมีอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดเลยซื้อสินค้าครบ 10,000บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลดทันที 2,000 บาทด้วยค่ะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกลเด้นเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับโกลเด้นเฮาส์นะคะพร้อมให้บริการเสมอสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะและใกล้ๆสาขาลำพูนก็ไปช็อปกันได้หน้าฝนนี้ไฟตกไฟกระชากไฟดับบ่อยอย่าปล่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าเสี่ยงเสียหายค่ะปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่ช่วยในการรักษาระดับแรงดันไฟให้คงที่ลดความเสี่ยงจากไฟตกไฟเกินและไฟกระชากให้คนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจตลอดฤดูฝนไปช็อปกันได้ที่ Golden House นะคะมีสินค้าดีคุณได้เลือกช็อปมากมายทีเดียวที่ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะอัปเดตโปรโมชั่นใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Retail 92 MHz ค่ะมาถึงงานของ Idol เพลงนี้บ้างกับ White Flag ค่ะ

Kiss Me ค่ะคุณผู้ฟังจากเพลงประกอบ Netflix นะคะ The Audaz นั่นเองงานจากซีนเพลงนี้ก่อนนั้นมี White Flag กับ Dido ด้วย 9:55 ได้เวลาส่งท้ายกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่โหมดทำงานกันต่อสมัครคุณผู้ฟังหลายท่านจริงแล้วเริ่มงานมาตั้งแต่ 8:30 บ้างน่าจะไม่มีใคร 8:00 เป๊ะๆนะเท่าที่ดูนะแต่บางคนก็เป๊ะมากๆ 8:00 ต้องถึงงานต้องถึงที่ทำงานนะก็สแกนนิ้วกันไปอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปแต่ว่าก่อนจะเริ่มงานจริงๆจังๆก็ประมาณสัก 8:30 จิบกาแฟก่อนเช็คโน้นเช็คนี้อัปเดตข่าวสารอะไรประมาณนี้จะได้ไม่ตกข่าวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ลุยงานกันต่อในเช้าของวันจันทร์กันนะคะกลับมาเจอกันรอบปลายชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนนะคะทำงานด้วยความสุขค่ะแล้วอย่างเพลงนี้กับแมซี่ส่งท้ายเจอกันรอบปลายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปภ.เฝ้าระวังน้ำป่า 18-21 สิงหาคมสั่งคุมเข้มน้ำตกถ้ำ24ชั่วโมงนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ Situation Awareness Team SAT ณห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีผู้บริหารส่วนกลางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานปภ.จังหวัดเข้าร่วมทั้งในที่ประชุมและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นายชัยรัตน์ระบุว่าหลายพื้นที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนจากร่องมรสุมที่จะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงวันที่18-21 สิงหาคม2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นปภ.จึงกำชับให้พื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบความมั่นคงของผนังกั้นน้ำเขื่อนประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำรวมถึงแจ้งผู้ประกอบการริมแม่น้ำและผู้ประกอบการเรือให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปภ.กำชับจังหวัดที่กำลังเผชิญสถานการณ์ให้จัดตั้งวอร์รูมเป็นศูนย์ติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งดำเนินการด้านเอกสารในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อให้สามารถสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วตามระเบียบให้จังหวัดใช้ทุกช่องทางที่มีทั้งระบบเซลล์บรอดแคสต์หอกระจายข่าววิทยุสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางราชการโดยต้องแจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงระดับน้ำจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถและเส้นทางอพยพอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลย ปลานิวปลานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: ไปหาหมอไหมคะ
15: ไม่อะ
14: ไปหาหมอเธออื
15: มไม่อะ
14: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

0: นที่ส่งต่อความรักที่พอดีให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังกันต่อเนื่องเลยครับมาสวัสดีกันในวันที่เกียรตินะฮะ17สิงหาคมนะครับวันจันทร์มาทำงานในสัปดาห์ใหม่ครับเพลงใหม่ให้ฟังกันนะฮะเริ่มต้นที่2เพลงที่คุณผู้ฟังน่าจะคุ้นหูกันดีนะฮะ Perpich แล้วก็ Bilkin ครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับแล้วก็เพลงใหม่จาก Fellow นะฮะรักที่พอดีนะครับคุณผู้ฟังวันจันทร์เรามาอัปเดต Fresh Track ครับ New Release แล้วก็ New Single นะฮะในตลอดทั้ง2ชั่วโมงนี้นะครับก็จะมีเพลงที่ใหม่มากๆนะฮะเพิ่งปล่อยออกมาได้วัน2วันหรืออาจจะไม่ถึง1วันด้วยซ้ํานะฮะหรืออาจจะเป็นเพลงใหม่ที่ปล่อยออกมาแล้วได้สัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะครับทุกวันจันทร์เรามีนัดในการที่จะเด็ดเพลงใหม่ในเพลย์ลิสต์ของคุณนะครับมาถึงนูนิวนะฮะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับซิงเกิลในลำดับที่7ครับเป็นเรื่องราวของการถ่ายทอดอารมณ์ของการถูกทิ่มแทงหัวใจที่ต้องอยู่ในวังวนของการถูกหลอกให้เชื่อใจและซ่อนความลับไว้ข้างหลังทั้งที่จับได้และรู้ความจริงนะฮะเมื่อคนรักนอกใจและต้องทำการแบกความรู้สึกแบบนี้เอาไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเพลงนี้ได้บุกี้และอ้อนมาแต่งเพลงแล้วก็ร่วมร้องด้วยนะครับคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าคาตาครับฟีเจอริ่งกันนะฮะระหว่างนูนิวและโบกี้ไลออนครับและนี่คือ Fresh and Track ของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

นี่เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับได้โจอี้ภูวศิษฐ์ฮะคนที่สามารถโหนเสียงไปได้พร้อมกับบุ๊กกี้และออนในโทนเดียวกันได้เนี่ยมีคนเดียวจริงๆนะฮะฟังแล้วเนี่ยนาฬิกาทรายครับเวอร์ชันพิเศษนะฮะที่โจอี้ภูวศิษฐ์มาร้องร่วมด้วยครับแล้วก่อนหน้านู้นจากน้องนูนิวแล้วก็บุ๊กกี้และออนที่ไปร้องร่วมกันด้วยนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าขาตานะครับที่เป็นเพลงใหม่ทั้งหมดนะฮะที่อัปเดตมาให้ฟังกันนะครับในชั่วโมงนี้กับชื่อแบบรีดิโอเฟชชั่นอัพนะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงครับวันจันทร์วันนี้กับนิวรีลิสแล้วก็เฟชชั่นแทร็กด้วยนะครับขอบคุณกับฟลานิวนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้ใครที่มีอาการปวดนะฮะปวดเมื่อยปวดแขนปวดหลังปวดไหล่นะครับปวดตามข้อจากการทำงานหนักหรือทำกิจกรรมต่างๆครับอาการเหล่านี้จัดการด้วยฟลานิวครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิไซเลสครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดเพียงแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆตรงบริเวณที่มีอาการนะครับตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อครับฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับมีฟลานิวติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอครับครีมบรรเทาปวดฟลานิวมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่กันต่อดีกว่านะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้

0: ที่โบกี้และออนเป็นเจ้าของเพลงแล้วก็ได้โจอี้นะฮะเป็นแขกพิเศษมาร่วมร้องคราวนี้มาถึงเพลงของเขาบ้างกันละกันนะฮะเพลงใหม่จากโจอี้พัวสิทธิ์ครับคุณผู้ฟังซิงเกิลนี้แหมน่ารักจริงๆเลยทีเดียวนะครับองครักษ์พิทักษ์ใจฮะติดตามได้เลยกับ Fresh Track ของเราครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh Track

แมรี่เจนะครับแมรี่มีจากก๊อฟพิชยะนะฮะแล้วก็นันนุ่นจากโชยอี้ภูสิทธิ์ครับกับองครักษ์พิทักษ์ใจนะครับเป็นสองเพลงสองเพลงใหม่กันละกันนะฮะอันนึงใหม่มากๆก็อีกหนึ่งเพลงมาสักประมาณสัก3อาทิตย์แล้วนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะครับยังอยู่ด้วยกันครับพร้อมกับเพลงเพราะที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชอัพนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มาฟังในชั่วโมงนี้รู้สึกว่าแต่ละเพลงนี้ร้องตามไม่ได้หรือว่าไม่ค่อยรู้จักไม่เป็นไรฮะเพราะว่าชั่วโมงนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเพลงที่เราอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้ติดตามเพลย์ลิสต์เพลงใหม่กันนะฮะขอบคุณกับ MG ด้วยนะครับผู้ฟังกับรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดครับใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยต้องคันนี้เลยครับคุณผู้ฟังเพราะเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่ครับและห้องโดยสารภายในนั้นกว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบเป่าลมแล้วก็ด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรด้วยนะครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งวิ่งไกลได้สูงสุดถึง530กิโลเมตรนะครับพร้อมบริการหลังการขายที่สบายใจหายห่วงได้เลยกับศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีถึง126แห่งครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับไปดู MG Urban ได้เลยครับคันจริงๆนะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะฮะแวะกันไปได้เรามีรถให้คุณไปทดลองขับและพร้อมส่งมอบด้วยนะครับที่โชว์รูม MG ครับ

0: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์อย่าลืมนะครับผู้ฟัง20สิงหาคมนี้วันพฤหัสบดีนี้ติดตามได้นะครับภาพยนตร์เรื่องดีกับรินระดา The Influencer ครับกับพี่สาวอินฟลูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่จะมาพร้อมกับความสยองความดุความโหดความแรงทะลุสัญญาณ 5G นะครับติดตามชมได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังครับ20สิงหาคมนี้นำแสดงโดยโยชิรินระดากระทิงขุนรงค์ครับพิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชานะครับแล้วก็นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายนะครับเราจะเสิร์ฟความสยองให้คุณได้ชมกันทุกโรงภาพยนตร์กับรินระดา The Influencer ครับมาถึงเพลงใหม่กันต่อนะฮะคุณผู้ฟังครับจาก Indigo นะฮะซิงเกิลนี้ส่งตรงมาเมื่อ2วันก่อนครับ
7: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ู้ชายคนนี้รักเธอเสมอครับเสียงร้องจากซินนะครับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องลินดา The Influencer แล้วก็ก่อนหน้านู้นเพลงใหม่จากอินดิโก้กับอยากบอกรักนะครับขอบคุณที่ให้ยูชื่อใหม่นะครับคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางครับศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับวันนี้เราจะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูชื่อใหม่ครับเราคัดสรรวิกผมแท้แล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับเรามีบริการทั้งคุณสุภาพบุรุษแล้วก็คุณสุภาพสตรีด้วยนะครับแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ให้ยูชื่อใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าซึ่งเราเปิดตั้งแต่ 9:30 นถึง 20:00 นนะฮะ0918583613ครับโทรศัพท์ปรึกษากับเราก่อนได้เลยครับหรือจะไปชมรีวิวสวยๆนะครับทางแฟนเพจที่ Hi You Wix กันได้นะฮะคุณผู้ฟังครับบางคนอยากจะสวมใส่นะครับในแบบทรงลุคใหม่ๆนะฮะหรืออยากจะได้ทรงแบบเดิมนะฮะที่ทำให้คุณดูหล่อดูสวยเรามีหลากหลายแบบให้คุณทั้งวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกนะครับรวมไปถึงเราเน้นเรื่องของวิกทอมือวิกติดกาวแล้วก็วิกมีอะไรผมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Hi You Wix ครับ

ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับวันนี้เราพร้อมแล้วกับการให้บริการลานา Hospital Application นะครับซึ่งในแอปนี้เราออกแบบมาเนี่ยจะช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นลดการพกพาเอกสารนะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยเตรียมตัวก่อนเดินทางมายังโรงพยาบาลได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับผู้ฟังแอปใหม่จากทางโรงพยาบาลลานานะครับเข้าไปที่ Google Play หรือว่า App Store ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์คําว่าลานา Hospital ครับหลังจากนั้นกดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับเมื่อเข้าไปในแอปนะฮะคุณจะสามารถใช้บริการต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูคิวตรวจก่อนพบแพทย์ดูประวัติการรักษานะครับดูใบนัดหมายดูประวัติการรับยาครับดูประวัติการฉีดวัคซีนนะฮะข้อมูลการบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังครับซึ่งสามารถที่จะใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันครบจบในที่เดียวด้วยนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะนะฮะไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะฮะโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอัปเดตเพลงใหม่กันต่อนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้กันละกันจากอุโนเหล่าทองนะฮะซิงเกิลใหม่ด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าซูเหล่งเต้งครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะค่าไฟบ้านโครงสร้างใหม่เริ่มบินกันยายน69ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดจาก 3.95 บาทต่อหน่วยเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยนายภูรพัฒน์ลีสมบัติใบบูรณ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5สิงหาคม2569มีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติกพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ภายหลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่ 3.69 บาทต่อหน่วยจากปัจจุบันอยู่ที่ 3.78 บาทต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยแล้วส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก 3.95 บาทต่อหน่วยมาอยู่ที่ 3.86 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีค่าเพิ่มสำหรับการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยกกพ.เห็นชอบให้ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรทั้งนี้ผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะถาวรต่อเนื่องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนและติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานกกพ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอดังกล่าวระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ก่อนนำผลเสนอกกพ.พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคม2569จากนั้นจึงได้ตรวจทานรายละเอียดและมีหนังสือแจ้งมติยังการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่บินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: เตือนแล้วนะ ใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polowat

0: สองเพลงนะครับผู้ฟังจากส้มมารีฮะเพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่าชิดที่3ของเธอครับแล้วก็บุ๋มสาวรัตน์ฮะรอวันที่ใจช้ำเพลงแต่ละเพลงน่ารักสดใสมากๆนะครับมาถึงเพลงใหม่ครับจากซีนุ่ม Yesterday นะครับคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของการตามหาใครสักคนหนึ่งที่จะมาฮีลให้ใจกลับมาเชื่อในเรื่องของความรักได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพลงนี้เนี่ยเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่าจะดีแค่ไหนหากมีใครสักคนหนึ่งที่ทำให้เรานั้นวางหัวใจลงได้แบบไม่ต้องกลัวอะไรอีกนะครับคำว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยเพลงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงสถานที่ใดที่หนึ่งนะฮะแต่อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะอยู่ข้างกันในวันที่เราอ่อนแอพร้อมเป็นอ้อมกอดที่ทำให้เรารู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่านทุกเรื่องราวไปเพียงลำพังแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เรานั้นไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะครับนะฮะนี่คือเพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่าที่ที่ปลอดภัยนะครับผู้ฟังแหมเหมือนกับปกนี่เขาไปถ่ายเหมือนถึงญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะนะฮะปกซิงเกิลนี้นะครับจาก Yesterday ฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ี่คือชื่นใจครับจากเมอร์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้น Yesterday กับที่ที่ปลอดภัยกับเพลงซิงเกิลใหม่นะครับขอบคุณด้วยกับ Global House นะฮะวันนี้ฝนมาแล้วครับบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมนะครับอย่าปล่อยให้บานปลายนะฮะ Global House ชวนเตรียมครับให้คุณเนี่ยพร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับครบทุกตัวสำหรับงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายนะครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 รับคืนทันที 2,000 บาทนะฮะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับมาถึงเพลงใหม่อีก1ศิลปินนะฮะคุณผู้ฟังแน่นอนว่าเราอยู่กับเขามาหลาย10ปีเลยทีเดียวนะครับหลาย10ปีเหมือนนานเนาะ Potato ฮะเปิดซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาครับซิงเกิลนี้นะฮะพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเรายังติดอยู่ในลูปเดิมๆยังวนเวียนอยู่ในนั้นไม่ไปไหนไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์เรายังคงยึดติดอยู่กับมันครับคล้ายกับการเวียนว่ายตายเกิดฮะจึงเกิดแนวคิดที่ว่าหรือที่จริงแล้วเราชอบที่จะอยู่กับมันและเราเองนี่แหละเป็นคนเลือกที่จะอยู่กับสิ่งนี้ครับจึงเกิดซิงเกิลนี้ขึ้นมาชื่อว่าเพลิดเพลินฮะเพราะว่าเป็นคำที่เกิดขึ้นจากการตั้งคำถามนี่แหละครับแล้วก็เป็นการเล่าผ่านมุมมองความรักฮะที่แม้ว่าเราจะทุกข์ทรมานเจ็บปวดกับมันสักแค่ไหนแต่เราเองก็กลับยินดีและก็เลือกที่จะอยู่กับมันนะครับไม่ว่าเวลานั้นจะผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนต่อให้วนอยู่แบบนี้วนลูปอยู่อีกกี่รอบเราก็ยังเลือกและชอบที่จะให้มันเป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นแบบนี้แหละครับซึ่งแน่นอนครับเพลงนี้ถ่ายทอดผ่านดนตรีซาวด์ดนตรีแบบร็อกเข้มดุดันในสไตล์แบบโปเตโต้นะครับไปติดตามเพลงใหม่ล่าสุดได้เลยฮะชื่อเพลงว่าเพลิดเพลินในชื่อภาษาอังกฤษว่า Loop ครับซิงเกิลล่าสุดกับ Fresh and Track ของเราฮะ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากรงพิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: Chiang Mai Radio Fresh and Track
1: กลับเข้ามาต่อนะครับผู้ฟังในชั่วโมงของการอัปเดตเพลงใหม่นะฮะกับ Chiang Mai Radio Fresh and Track นะครับในวันจันทร์วันทำงานสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มีเพลงอีกมากมายนะครับที่รอสแตนบายคุณนั้นได้อัปเดตกันต่อนะครับมาถึงเพลงนี้ครับจริงๆก็มาสักประมาณ3อาทิตย์แล้วล่ะนะฮะจากเบลสุพลครับปล่อยใจฝันในอัลบั้มสดๆ40ปีจิมเอ็มแกรมมี่ครับ

0: ู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: ขอบคุณกับอลินามินเอ็กซ์พลัสนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ช่วงนี้อ่อนเพลียนะฮะอาจจะนอนไม่พอทำงานหนักนะครับยังไงก็แล้วแต่อย่าปล่อยทิ้งไว้นะฮะอาการเหล่านี้มันทำให้ร่างกายคุณทรุดโทรมครับพบกับอลินามินเอ็กซ์พลัสวิตามินคุณภาพจากญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณนะครับตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองครับอลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารเราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญนะฮะโดยเฉพาะเฟอร์ซันไทอามีนฮะอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นครับและยังมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E แล้วก็แคลเซียมเพนโพทิเนตนะครับที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดด้วยมั่นใจคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับคุณผู้ฟังนะฮะที่อ่อนเพลียในช่วงนี้ต้องการฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บหรือเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรรวมไปถึงช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบครับอาการชาปลายมือปลายเท้านะฮะคุณผู้ฟังพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

สมด้วยนะครับซิงเกิลใหม่จากพี่บอยกฤษยพงษ์ฮะที่ได้นักร้องรุ่นใหม่เจนซีอย่างน้องเจ้านายนะครับมาร้องให้ด้วยแล้วก็พี่บอยก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พี่บอยแต่งในรูปแบบของการเขียนเพลงในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผู้ฟังสังเกตว่าดนตรีเอ่ยนะฮะหรือว่าความรู้สึกที่เราฟังเนี่ยมันเหมือนเพลงในสไตล์ญี่ปุ่นเนาะเหมือนเราฟังเพลงสักเพลงนึงนะฮะที่ศิลปินจากญี่ปุ่นมาจะมีสไตล์จะมีท่อนที่วิธีการเขียนมันไม่เหมือนใครจริงๆนะครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงนะฮะที่เลือกมาให้ฟังกันนั่นเองนะครับขอบคุณด้วยกับ BYD น้องสตาร์ชิงใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ถ้าเกิดสนใจรถไฟฟ้า 100% วันนี้แวะไปกันได้เลยที่ BYD น้องสตาร์ของเรานะครับทั้ง5สาขาผู้ฟังสะดวกสาขาไหนแวะไปกันได้พร้อมกับการรับโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะฮะวันนี้เรามีโปรโมชั่นครับสำหรับในส่วนของ BYD Silion 5 DMI ครับกับการถ่ายทอดพรีเมียมผ่านดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับการเพิ่มเสน่ห์ทุกการเคลื่อนไหวนะฮะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะขยับขับขี่ไปทางไหนก็พร้อมสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็โดดเด่นจนใครๆก็ต้องเหลียวมองกันนะฮะคุณผู้ฟังครับแวะไปกันได้เลยนะฮะที่โชว์รูมของเรานะครับทั้ง5สาขาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์นะฮะ0532785555ที่ BYD North Star เชียงใหม่นั่นเองครับดูเวลาแล้วหมดพอดีฮะอีกประมาณ6นาทีก็จะไปแล้วครับคุณผู้ฟังงั้นไปก่อนนะวันนี้ทำงานสู้ๆนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงบ่ายได้ลุยกันต่อในตอนนี้ได้เวลาพักเที่ยงแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันฮะช่วงเวลา10 โมงถึงเที่ยงวันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ BOI ผนึกกำลัง4หน่วยงานรัฐเสริมแกร่งภาคตะวันออกเน้นการลงทุนอุตสาหกรรมไฮเทครับยอดส่งเสริมการลงทุนทะลุ 2.6 ล้านล้านบาทนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เปิดเผยว่า BOI ร่วมกับ4หน่วยงานพันธมิตรได้แก่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกนอ.และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมระบบนิเวศการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้า XEV AI และเซมิคอนดักเตอร์โดยมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดด้านความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำการเข้าถึงพลังงานสะอาดการขยายพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและบุคลากรทักษะสูงทั้งนี้ในช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมาภาคตะวันออกยังคงเป็นแชมป์พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีคำขอรับการส่งเสริมสูงสุดกว่า 2.6 ล้านล้านบาทนำโดยจังหวัดชลบุรีและระยองซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพเสริมศักยภาพการแข่งขันและผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไฮเทคระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio.เชียงใหม่ Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound
19: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์อนุรักษ์
20: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
21: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช่ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็ม พิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
0: สยามทีวี
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
21: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
0: สยามทีวี
22: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงของเบรกมื้อเที่ยงของคุณเราก็จะเป็นเพื่อนทานข้าวมื้อเที่ยงกับคุณพร้อมกับเลือกเพลงเพราะฟังสบายให้ได้ฟังกันไปด้วยค่ะวันนี้มี Kansas เริ่มต้นทักทายคุณด้วยเพลง Dust in the Wind เพลงที่2เป็นเพลงที่โด่งดังของ Scorpions ซึ่งกลับมาได้รับความนิยมตามโลกโซเชียลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เน่นะคะที่ได้เป็นบันทึกเทปเพลงนี้ไว้ทาง YouTube นานแล้วแล้วมีคนก็ขุดเทปบันทึกของเธอนั้นนะคะทาง YouTube ออกมาเผยแพร่เปิดฟังกันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแน่นขนาดว่าการเล่นกีตาร์เป็นอย่างไรการร้องเป็นอย่างไรส่วนมากก็จะชื่นชมนั่นแหละรวมทั้งนักกีตาร์ชั้นนำของโลกอีกหลายคนนักวิจารณ์อีกด้วยนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะซึ่งเรื่องนี้ทำเอาคนไทยก็ยินดีปรีดาไปตามๆกันอีกวัน2วันนี้ก็จะได้ลุ้นเชียร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับการประกวดอีกรอบหนึ่งนะคะเพลง Always Somewhere ของ Scorpions เพลงที่เพิ่งจบลงไปนะคะคุณผู้ฟังคะไม่ได้แจ้งราคาทองคำนานเป็นสัปดาห์มาแล้วนะคะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นกันที่ราคาทองคำแท่งภาคเช้าก่อนเที่ยงนะคะรับซื้อบาทละ 68,700 บาทค่ะขายออกนะคะบาทละ 68,900 บาทค่ะส่วนทองคำรูปพรรณนะคะรับซื้อบาทละ 67,325 บาท56สตางค์ขายออกบาทละ 69,700 บาทค่ะเป็นราคาเช้าวันนี้นะคะส่วนภาคบ่ายจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าต้องติดตามข่าวโซเชียลดูนะคะเผื่อว่าจะมีการซื้อขายนะคะของคุณเองคุณก็จะได้ทราบราคาที่อัปเดตล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกับ

0: ยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ซองคู่เมมโมรี่วันนี้เลือกงานของริต้าคูริชให้คุณได้ฟังกันค่ะเพลงที่ชื่อ Don't Cry Out Loud นั่นเองนะคะเพลงที่เอาไว้เตือนใจเราได้เป็นอย่างดีนะคะร้องไห้ดังเป็นเด็กๆไปได้นะคะแทนที่จะมีคนสงสารมาโอ้คนก็รู้สึกว่าโตแล้วยังร้องไห้อยู่เป็นเด็กๆไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำบอกว่าโตแล้วก็อย่าร้องไห้เสียงดังเกินไปนะคะร้องเงียบๆอยู่ในใจแล้วก็แก้ไขปัญหาเอาเองค่อยๆแก้ไขไปเดี๋ยวปัญหามันก็จะหลุดออกไปหรือพบทางออกทุกปัญหามีทางออกทั้งนั้นเลยนะคะ Don't cry out loud ค่ะ Rita Courage กูส่อง Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้หน้าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้โตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นได้ค่ะที่ทุกสาขาของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้งที่ลำพูนสามแยกเหมืองง่าที่สันป่าตองที่จอมทองสาขาฝางที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009ค่ะ
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เลือกหัวข้อส่งการ์ดขอบคุณเมื่อจบงานเลี้ยงแล้วเมื่อมีคนเชิญคุณไปกินอาหารที่บ้านหรือภัตตาคารดีๆในวาระต่างๆควรจะมีของฝากหรือของขวัญติดมือไปด้วยเช่นดอกไม้ไวน์หรือหนังสือสักเล่มหนึ่งไม่ใช่คิดจะไปกินของเขาฟรีๆและเมื่อเสร็จงานเลี้ยงแล้วควรส่งการ์ดขอบคุณใบเล็กๆให้เจ้าภาพและเขียนชมบรรยากาศของงานที่น่าประทับใจด้วยจะทำให้เจ้าของงานภูมิใจและมีความสุขและจะนึกถึงคุณอีกบ่อยๆทั้งในยามจะมีงานเลี้ยงครั้งต่อไปหรือในยามปกติธรรมดาควรลงมือทำให้เป็นนิสัยค่ะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะมีเพลงของเชอร์นี่เพลงแรกเพลง Who's Crying Now เพลงที่2เป็นเพลงของ Six เพลงที่ชื่อ Lady เพลงที่3เป็นเพลงของ Paul Simon ค่ะเพลงที่ชื่อ 50 Ways to Leave Your Loversก็เป็นเพลงดีๆ3เพลงเลยนะคะให้คุณได้ฟังกันเพลินๆส่งท้ายรายการวันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการ Beautiful Sound ดำเนินมาถึงช่วงส่งท้ายของวันนี้แล้วค่ะมีขอดีๆปิดท้ายรายการก่อนจะร่ำลากันไปนะคะขอให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอถ้าสิ่งใดทำให้คุณชอกช้ำใจอีกฝ่ายหนึ่งก็คงรู้สึกเช่นนั้นด้วยBeautiful Soundขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่มีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุทยานพร้อมเปิดน้ำตกทีลอซูต้อนรับนักท่องเที่ยว1กันยายนนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผางจังหวัดตากอีกครั้งในวันที่1กันยายน2569หลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในทุกด้านปรับปรุงเส้นทางการซักซ้อมแผนความปลอดภัยและการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางสำหรับน้ำตกทีลอซูถือเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผางซึ่งได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกับผืนป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรในช่วงฤดูฝนของทุกปีทางกรมอุทยานจะทำการปิดการพักแรมและการเข้าชมบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติรวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติเช่นน้ำป่าไหลหลากและเส้นทางคมนาคมที่ยากลำบากนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่าเปิดเผยว่าขณะนี้ทางกองอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผางอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาความปลอดภัยและการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยสำหรับกรณีฉุกเฉินเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดให้เข้าชมน้ำตกทีลอซูในวันที่1กันยายนนี้มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนทุกคนที่เดินทางมาเยี่ยมชมทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางและมาตรการการเข้าชมได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผางโทร0884275272จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ
5: ์พลัสNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai RadioChiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

วัสดียามผ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวเข้าสู่ชั่วโมงยามบ่ายของวันจันทร์กันนะคะ17 สิงหาคม 2569ค่ะแดดก็ยังแรงอยู่นะคุณผู้ฟังก็คือเท่าที่ดูเนี่ยวันนี้ไม่รู้ว่าฝนจะมาไหมแต่ก็คือคลึ้มคลึ้มเสลอกันไปมาแต่ก็แดดแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันร้อนอีกต่างหากด้วยอาจจะเป็นลักษณะของร้อนอบอ้าวนั่นเองนะคะเริ่มต้นเข้าสู่เวลาของการทำงานช่วงบ่ายกันต่อไปค่ะวันนี้เริ่มต้นกับ3เพลงกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เปิดไปล่าสุดนะเป็นเพลงนึงที่ชอบมากกันของ Rehab แล้วก็ได้ Amy Shark มาฟีเจอร์ด้วยกับ Sway My Way นั่นเองค่ะและก่อนนั้นมี Bruno Mars กับ Leave the Door Open รวมไปถึง Wiz Khalifa และ Chilli Puss กับ See You Again ด้วยนะคะเพิ่มเติมความสุขกับเวลาของการฟังเพลงบ่ายๆของเราฟังเพลงให้สบายใจแล้วก็ทำงานกันไปกับวันจันทร์ของเรานะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz นั่งยาวๆไปถึง 4:00 น.เหมือนเดิมและชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลด้วยกันนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะดื่มน้ำเยอะๆเลยดื่มน้ำบ่อยๆน้ำเปล่านี่แหละที่สุดนะอาจจะเพิ่มความเย็นให้ชื่นใจใช้รับเพลงนี้กับวอเชอร์ค่ะ

ของคาเมล่าค่ะเพลงนี้ได้ชาเมนเดสมาฟีเจอริ่งด้วยกับซินเดอเรลล่านะคะกันนั้นมีไทล่ากับวอเตอร์ด้วยบ่ายโมงกับ26นาทีนะคะกับชั่วโมงยามบ่ายในชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ3บัวส่งมอบคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อทุกมื้อที่คุ้มค่าเลือกมื้อที่ใช้เลือก3บัวกันนะฮะผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ชื่อว่าหลายๆคนเวลาเข้าครัวทำอาหารเนี่ยก็จะมีหลายอย่างมากๆที่เราต้องโฟกัสกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสูตรต่างๆนานาอันนั้นก็ต้องเป๊ะเช่นเดียวกันนะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบอันนี้ยิ่งสำคัญไปใหญ่ค่ะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันและถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท่งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีค่ะใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกมากมายหลายชนิดที่คุณได้เลือกกันค่ะเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะอยากจะอัปเดตในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าจะเป็นเคล็ดลับในการเข้าครัวทำอาหารให้อร่อยเข้าไปโฟกัสเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook ของ3บัว SAMBUA ค่ะหาซื้อได้ที่หลายๆช่องทางหรือว่าจะเป็นการช้อปออนไลน์หลายๆแพลตฟอร์มในการช้อปทั้ง Shopee Lazada TikTok Shop มีครบหมดเลยทีเดียวค่ะคุณสามารถเลือกซื้อได้กับสินค้าคุณภาพทำอาหารให้อร่อยครั้งใดเลือกได้กับ3บัวนะคะดื่มน้ำเปล่าไปแล้วมาเติมเอสเปรสโซ่สักแก้วหนึ่งแก้งวงกันค่ะชาเบน่าเพลงนี้กับเอสเปรสโซ่ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดา
4: วเติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh, refill the music.

ฟาวันค่ะคุณฟาง I can love you like that เพลงนี้นะคะก่อนเบรกจะมีงานของพินเทสเบอร์รี่ด้วยกับ Apple Tea ค่ะคุณฟังบ่ายโมงกับ41นาทีนะคะกับเวลาช่วงบ่ายของวันจันทร์กันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์อยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับไทยวัสดุกันด้วยใครที่มีแพลนจะทำโน่นทำนี่ปรับปรุงบ้านหรือว่าจะสร้างบ้านต่างๆนานาต้องบอกว่าการเลือกสินค้าดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจะทำให้คุณเซฟแล้วก็ประหยัดได้เยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะแนะนำที่นี่กับไทยวัสดุเราจัดโปรโมชั่นพิเศษเพราะว่านอกเหนือจากคุณได้สินค้าราคาดีแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นโชคดีๆจากเราด้วยเพราะตอนนี้ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจก16ล้านและในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ไทยวัสดุแจกจัดหนักไปอีกค่ะโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2สมัครสมาชิกเดวันช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2พิเศษสุดเลยค่ะช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ในการลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆกว่า16ล้านบาทด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะช่วงนี้ยังมีโปรสุดพิเศษไทยวัสดุบิ๊กเซลบิ๊กช็อปลดสูงสุด 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุด22,000 บาทต่อวันด้วยตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าและเว็บไซต์ของ thaiwasidu.com ได้สอบถามเพิ่มเติมค่ะที่1308แจกจัดหนักแบบนี้พลาดไม่ได้จนถึง27สิงหาคมนี้เท่านั้นพบกันได้ที่ thaiwasidu ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ด้วย thaiwasidu ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ thaiwasidu เท่านั้นนะ

โอฟูนค่ะคุณฟังกันก่อนของเอชรันนะคะก่อนนั้นมีอีกหนึ่งเพลงของลูกค้าที่ชอบมากก็คือกูดไทม์นั่นเองค่ะคุณฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่ายโมงกับ49นาทีมาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะแน่นอนว่าเวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปไหนการเลือกรถที่ตรงใจและขับขี่สบายใจที่สุดก็ต้องโตโยต้านะคะโดยเฉพาะที่โตโยต้าเชียงใหม่เรามีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้เลือกกันเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคันนี้กับคอลาร่าครอสโปรคุ้มจัดเต็มดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะคะพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มจากเราด้วยสวยมากๆและน่าใช้หรือว่าจะเป็นคันนี้ค่ะ Fortuner Leader ผ่อนต่ำเริ่มต้น 9,595 บาทหรือว่าจะเป็นคันที่ขับสบายๆคุณแม่จะต้องชอบแน่นอนค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับความเล็กกระทัดรัดให้คุณได้เลือกกันกับ New Yaris Atype HEV เลือกรับข้อเสนอพิเศษจากเราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้น 4,278 บาทต่อเดือนด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะชวนคุณมารับข้อเสนอพิเศษจากเราเพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE ติดกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังรับข่าวสารรวดเร็วทันใจให้เราได้ดูแลคุณพร้อมเสิร์ฟความพิเศษและอัปเดตทุกข่าวสารก่อนใครอัปเดตข่าวสารก่อนใครกิจกรรมพิเศษเฉพาะคุณโปรโมชั่นและดีลสุดคุ้มให้ Toyota เชียงใหม่ดูแลคุณตลอดทุกการเดินทางนะคะแอดเราเป็นเพื่อนใน LINE ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังจะมีบริการพิเศษมากมายทีเดียวสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้เพื่อลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่โดยเฉพาะเลยนะคะสนใจก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของเราทั้ง6สาขาได้เลยค่ะหรือว่าจะแวะไปที่โชว์รูมยินดีให้บริการทุกวันทั้ง Toyota สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสี่แยกไฮเวย์ค่ะสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูน0532022009 Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะ Little Mix เพลงนี้ค่ะ Love You Like You ค่ะ

ูเวลาแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วคุณผู้ฟังไวมากๆเลยนะนี่คืองานของในคิดละลอยแล้วก็จะซีมิเบอร์กับสเตย์นะคะก่อนหน้านั้นมีลิตเติ้ลมิกซ์ด้วยกับเลิฟมีไลอยู่1ชั่วโมงของเรากับเพลงสากลผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ไปพร้อมกับ BTS เพลงนี้ Permission to Dance นะคะ BTS ส่งท้าย

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือน 18-21 สิงหาคมจับตาฝนถล่มซ้ำเหนืออีสานเสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มในสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าระยะนี้การกระจายของฝนยังมีความผันผวนสูงบางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากเกินขณะที่บางพื้นที่ต้องระวังน้ำน้อยโดยวันนี้17สิงหาคม69หลายพื้นที่ยังมีฝนไม่มากโดยเฉพาะบริเวณเขตแนวฝนแม้จะมีฝนบางแห่งแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นจุดๆในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคกลางทางตะวันตกและภาคใต้ด้านรับมรสุมช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ต้องเฝ้าระวังฝนเพิ่มขึ้นโดยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงพื้นที่ด้านรับมรสุมและมีแนวโน้มฝนตกซ้ำในพื้นที่เดิมที่เคยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมจึงยังต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณใกล้พื้นที่ลาดเชิงเขาในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกส่วนพื้นที่ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจสูงขึ้นขณะที่ด้านรับมรสุมได้แก่ระนองพังงาจันทบุรีและตราดยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคม69ฝนจะลดลงช่วงคราวแต่ยังสามารถเกิดฝนต่อเนื่องได้ในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจากนั้นช่วงวันที่25ถึง31สิงหาคม69ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่ยังเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากแนวร่องมรสุมมีแนวโน้มเลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นและในช่วงปลายเดือนระหว่างวันที่28ถึง31สิงหาคม69ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้มีฝนน้อยเพราะร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางทำให้มีโอกาสกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ
12: ่
13: ะ
12: ไปหาหมอเธ
13: อไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Fresh and

0: สียงดีใช้ได้ค่ะคุณอาฟานงานจากวิลเลียมจักรพรรดินะคะก็สงสัยว่าเขาคือใครไปเซิร์ชมาปรากฏว่าคนนี้ไม่ธรรมดาคุณอาฟังวิลเลียมจักรพรรดิแก้วพันพงนะได้ทั้งชื่อจริงนามสกุลเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแสดงชาวไทยเขาบอกมีชื่อเสียงในฐานะนักร้องนำของไลค์เคนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นทีป๊อปของบ้านเรานั่นเองค่ะถึงว่าเสียงค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็จบการศึกษาจากวิทยาลัยดูรยางคศิลป์ของมหิดลเลยทีเดียวสาขาเอกขับร้องละครเวทีนะคะก็ถือได้ว่าใช้ความสามารถตัวเองแบบเต็มที่และเพลงนี้ก็เพราะมากทีเดียวค่ะงานจากวิลเลียมเพลงนี้กับจำได้ว่าลืมนะคะค็อกเทลกับน้ำหอมค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2 18นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะ
1: คนดีดีมี
0: ซีซั่น5เลือกเอง

0: ลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth เราจัดแคมเปญพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569นะคะเมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยค่ะกระป๋องน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth ลูกค้าที่นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ MG Plymouth ไม่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษค่ะส่วนลดค่าแรง 10% และส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยและยังมีข้อเสนอที่พิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีที่ MG Plymouth สาขาดวงเชียงใหม่ได้ค่ะเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MGPlymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลค่ะพร้อมให้การเลือกรถที่ตรงใจแล้วก็รวมไปถึงบริการหลังการขายกับ MG Plymouth สาขาเชียงใหม่หางดงนะคะพูดถึงเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกลายเป็นไวรัลที่มีคนร้องตามกันเยอะมากๆเลยทีเดียวสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ Bogie Lion กับนาฬิกาทรายนั่นเองคือด้วยความที่คีย์ค่อนข้างสูงแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยขอมีคีย์ผู้ชายบ้างก็ดีนะจะได้เอาไปร้องตามแต่คีย์ผู้ชายที่โบกี้จัดให้คือคีย์ของโจอี้ภูวิสิทธิ์ซึ่งก็ร้องยากเช่นเคยสองคนที่มาเจอกันต้องบอกว่าปราบเซียนมากๆเลยนะนาฬิกาทรายโบกี้ไลออนและโจอี้ภูวิสิทธิ์ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion
2: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
3: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
2: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
3: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
4: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
2: งั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
3: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายอยู่ชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
7: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
9: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the MusicYoung My Radio.

ับมาได้เสมอที่ตรงนี้ยังเป็นของเธอเสมอนะคะงานจากมีนและพี่หนึ่ง ETC เธอจะเผลอคิดถึงกันไหม I miss you I miss you นะคะก่อนนั้นมี Pearl Peace ค่ะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงบ่าย2กับอีกประมาณ45นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับรินและดาใกล้แล้วใกล้แล้ว20สิงหาคมนี้ได้เจอได้ชมกันแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังอีกไม่กี่วันแล้วนะคะเตรียมพบกับพี่สาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่มาพร้อมความสยองดูโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G เมื่อรินละดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันนาเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอใช้หนุ่มไข่บะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิรินดารับบทเป็นรินดากับสุดยอดผลการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตพบกับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่และนีน่านัชชาด้วยค่ะรวมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรินละดาดีอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ติดตามชมกันได้กับรินละดานะคะอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงยามบ่ายบ่าย2กับ46นาทีมิสคอลจากGood Moodค่ะ

คนบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยชอบวันจันทร์แต่บางคนก็บอกว่าไม่ชอบทุกวันที่ทำงานชอบวันอาทิตย์ชอบวันเสาร์อะไรประมาณนี้บางคนก็ชอบวันศุกร์นะเพราะว่าเป็นช่วงแบบปลายสัปดาห์อะไรประมาณนี้แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันเวลามันก็จะวนลูปกันไป7วันต่อสัปดาห์แบบนี้และนี่คือวันจันทร์แฮปปี้ลี่นะคะสวัสดีวันจันทร์ค่ะมิสคอลกับกูดมูดด้วยตอนนี้บ่าย2กับ54นาทีขอบคุณส่งท้ายกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอกันด้วยค่ะต้องดูแลสุขภาพกันเจ็บป่วยไม่สบายให้ใกล้หมอดูแลคุณนะคะใกล้หมออุ่นใจทุกเวลาโดยเฉพาะห้องฉุกเฉินค่ะเราพร้อมให้การดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่าปล่อยให้อาการรุนแรงขึ้นค่ะรับการประเมินและรับการดูแลจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะทุกนาทีของคุณมีความหมายและเราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะสนใจก็อย่าลืมค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใช้บริการได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะและตารางของการออกตรวจของคุณหมอที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอวางแผนการรักษาได้สะดวกขึ้นสามารถที่จะใช้กวนเวลาในการออกตรวจของแพทย์แต่ละแผนกได้ค่ะแผนกออร์โธปิดิกกระดูกและข้อดูแลปัญหาเรื่องกระดูกข้อและการเคลื่อนไหวนะสูตินรีแพทย์ค่ะซึ่งจะดูแลสุขภาพของผู้หญิงในทุกช่วงวัยรวมไปถึงการตั้งครรภ์และสุภาพสตรีกุมารแพทย์ดูแลสุขภาพของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยเด็กแล้วก็วัยรุ่นสามารถนัดหมายในการรับบริการได้ก่อนรับการตรวจที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0532000002เราพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอและสามารถดูแลได้ครอบคลุมทุกสิทธิ์ทั้งสิทธิ์ของประกันสังคมบัตรทองประกันสุขภาพและก็รวมไปถึงสิทธิ์ของข้าราชการด้วยใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะเอาละค่ะเวลาหมดในชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมเชียงใหม่รีเทโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ไปพร้อมกับเพลงนี้กันละกันค่ะคุณผู้ฟังเลือกเพลงแบบไม่ยาวเกินไปเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันนะคะเอากันของพรเชษฐ์เพลงนี้ละกันชื่อเพลงว่าห่วงค่ะเจอกันบ่าย 3 นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยันญี่ปุ่นยังไม่หนีไทยชี้โรงงานกำลังเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มเทคโนโลยีนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาฐานการลงทุนเดิมควบคู่กับการดึงดูดการลงทุนใหม่โดยผลการหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น JETO และหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพ JCC เมื่อวันที่13สิงหาคม2569สะท้อนทิศทางสำคัญว่าฐานธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติรวมถึงลดการใช้พลังงานมากขึ้นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วงปี2564ถึงครึ่งแรกของปี2569บริษัทญี่ปุ่นยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยรวม 1,380 โครงการมูลค่ามากกว่า 396,000 ล้านบาทสะท้อนบทบาทของญี่ปุ่นในฐานะหนึ่งในนักลงทุนสำคัญของไทยโดยตัวเลขดังกล่าวเป็นมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนสะสมในช่วงประมาณ5ปีครึ่งไม่ใช่เงินลงทุนก้อนใหม่ที่เกิดขึ้นในคราวเดียวขณะเดียวกันผลสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยประจำครึ่งแรกของปี2569ซึ่งมีบริษัทตอบแบบสำรวจทั้งหมด504แห่งพบว่าในส่วนคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดแผนลงทุนปี2569ซึ่งมีผู้ตอบ432แห่งร้อยละ59หรือ256แห่งมีแผนเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องเดิมร้อยละ31หรือ132แห่งมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและร้อยละ22หรือ96แห่งมีแผนลงทุนด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันตัวเลขนี้ไม่ได้หมายความว่าบริษัทญี่ปุ่นหยุดสร้างหรือขยายการลงทุนใหม่แต่สิ่งที่เห็นชัดคือกิจกรรมที่ถูกเลือกมากที่สุดเป็นการเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพของฐานการผลิตเดิมสะท้อนว่าโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมกำลังขยับจากการเพิ่มกำลังผลิตเพียงอย่างเดียวไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้เทคโนโลยีมากขึ้นประหยัดพลังงานและแข่งขันได้ในระยะยาวนางสาวลลิดากล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: Tech ด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย อัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
15: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio

เพลงต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังงานจากเทนตรงนี้นะคะถ้าไม่คิดอย่าทำไม่คิดอย่าไปให้ความหวังเขาถ้าเกิดไม่ได้คิดอะไรกับเขาประมาณนั้นนะคะ No one else like Copter or Bus ค่ะคนคนนี้เป็นของคุณและงานจาก BB Race กับ Happy Birthday ชั่วโมงที่3มาพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ชั่วโมงนี้มีเช่น2ในช่วงครึ่งหลังให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะบ่าย3กับอีกประมาณ21นาทีฟังเพลงนี้กันบ้างกันละกันค่ะงานจากสาวๆ Just My Nika ไม่คิดถึงเท่าไหร่เพลงนี้ลองฟังดูนะคะ

รจะหายดีในวันที่เธอนั้นหายไปน่าจะเข้าใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะคะสักวันฉันจะหายดีให้กำลังใจหลายๆคนที่กำลังอยู่ในภาวะฟื้นฟูใจตัวเองจากความเจ็บไม่ว่าจะเจ็บเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะสักวันจะหายดีให้กำลังใจกันอิงวรันธรเพลงเพราะเพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมี Just My Nika กับไม่คิดถึงเท่าไหร่นะคะบ่าย3กับ28นาทีค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะทันทีจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันนัดหมายในการรับบริการได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราดูแลครบทุกส่วนให้รถของคุณใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนยางเรื่องของการซ่อมต่างๆนานาซึ่งช่างเราพร้อมให้การซัพพอร์ตและดูแลรถโตโยต้าทุกคันเหมือนเดิมเลยค่ะก็แน่นอนว่ามีรถสักหนึ่งคันเนี่ยนอกเหนือจากการขับการเติมน้ำมันอย่างเดียวก็ต้องดูแลรักษาเขานิดนึงนะคะและช่วงนี้ค่ะมาพร้อมกับโปรดีแบบรัวๆกันเลยทีเดียวคันนี้ก็สวยกับยาริสครอสนะคะให้คุณได้เป็นเจ้าของวันนี้มั่นเป็นเจ้าของได้ง่ายรับข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มจาก Toyota เชียงใหม่ผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะคะและจองตอนนี้ค่ะพิเศษไปอีกรับโปรโมชั่นพิเศษสุดจากเรา Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยค่ะอย่าลืมนะคะแวะไปใช้บริการและเป็นเจ้าของ Toyota คันใหม่ที่ถูกใจคุณได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะพี่กริดเพลงนี้บ้างกับ Your Candy ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณพิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

พลงประกอบซีรีส์นะคะเมนูรักพิชิตใจราชาเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ชอบมากแต่ดูรอบเดียวนะไม่สามารถดู2รอบได้ตัวอย่างเพลงนี้กับ I Find You ค่ะก่อนนั้น1997 Love Story All For You เพลงที่คุณฟังถามมาด้วยนะคะตอนนี้บ่าย3กับ46นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะ Melomance เพลงนี้บ้างกับ Love Maybe ค่ะ

าของเทียร่าเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Time to Love TTL นะคะก่อนหน้านั้นมี Triangle เพลงที่คุณผู้ฟังทำมากับ Love Is และงานของMelomans กับ Love Maybe ด้วยเวลาจะหมดแล้วค่ะจะ 4:00 น.แป๊บๆก็ผ่านไปอีก1ชั่วโมงของเราพูดถึงการที่เรานั่งเฉยๆบางทีก็มีข้อดีเหมือนกันอย่างอันนี้ก็น่าสนใจมาจัดเชียงใหม่ได้ก็ดีค่ะคุณผู้ฟังที่สวนรถไฟลานจามจุรีตรงข้ามเมืองจราจรจำลองเขามีกิจกรรมนะคะขอคนที่เหม่อไปด้วยกันค่ะซึ่งชวนมาทำกิจกรรมแบบนั่งเฉยๆไม่ต้องคุยกับใครหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะนั่งเหม่อแบบไม่ต้องทำอะไรเอาชนะความนิ่งของตัวเองซะหน่อยคุยคนคุยเก่งผ่านไปก่อนได้เลยค่ะเพราะว่างานนี้เขางดคุยกันคือต้องนั่งนิ่งๆนั่งเฉยๆอะไรประมาณนี้ซึ่งใครอยากจะมานั่งเงียบๆชิลๆพักสมองจากการหรือว่าอยากจะโซเชียลดีท็อกบอกเลยว่างานนี้เหมาะสุดๆเพราะว่านอกเหนือจากไม่ให้คุยกับคนข้างๆแล้วเนี่ยยังไม่ให้เล่นมือถือด้วยนะหลายคนอาจจะบอกว่าขอบายก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่เล่นมือถือเลยบางทีมันก็นิ่งไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันละกันซึ่งกิจกรรมเขาจะมีที่กรุงเทพวันที่5ถึง6กันยายนเดือนหน้านั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยเป็น EP 3ละตั้งแต่5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทำได้ก็ดีอย่างน้อยก็จะทำให้เราได้ชิลๆกันไปเขาบอกว่าจะนั่งหรือนอนก็เชิญตามสบายหลับก็ได้แต่ว่ายุงจะเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะส่งท้ายด้วยงานของอาญาเพลง

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลุ้นไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นายกขอประเมินงบความเหมาะสมย้ำไม่ใช่ประชานิยมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่ารัฐบาลต้องพิจารณาทุกอย่างให้เกิดความสมดุลทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายและความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐโดยต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบให้สอดคล้องกันสิ่งใดที่สามารถช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรัฐบาลก็ต้องคิดและพิจารณาอยู่ทุกวันไม่ใช่เพียงเรื่องโครงการนี้เท่านั้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบการดูแลต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่ประชานิยมจึงต้องเตรียมการร่วมกันและต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีพร้อมระบุว่าสถานะการคลังของประเทศยังรองรับการดำเนินงานได้ยังไม่เคยมีปัญหาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
12: โร
10: ราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
18: Mass FM

0: ในห้วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมวันที่ทุกคนต้องหยุดบ้านญาติมิตรและเวลาเป็นสิ่งเติมเต็มหากใช้เวลาเป็นก็เห็นสุขสุขจากใจที่ไม่กระโจนความสุขเนื้อความสงบไม่มี
1: Your happiness our happiness Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
8: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
9: Mass FM

0: ได้เลย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันยามบ่ายบ่ายนี้อุณหภูมิสูงสุดแต่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสในขณะที่ปริมาณฝนคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้และต่อไปภายในสัปดาห์นี้นะคะประมาณ 70-80% แน่นอนค่ะว่าในฤดูกาลฤดูฝนลมมรสุมที่พาดผ่านนำมาซึ่งน้ำฝนที่เกษตรกรต้องพึ่งพาแต่ต้องยอมรับนะคะด้วยน้ำมือมนุษย์ทั่วโลกล่ะค่ะที่ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนมีความรุนแรงคาดเดาไม่ได้นับเป็นอันตรายมากขึ้นทั่วทุกภูมิภาคนะคะยังมีสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่ค่ะพร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpageรายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
2: แมส FM แมส FM
3: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
4: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
5: หนึ่งแรงบันดาลใจ
6: หนึ่งข้อคิดในการทำธุรกิจคนเราจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีต้นทุนซึ่งหมายถึงประสบการณ์และวิสัยทัศน์จากการอ่านหนังสือและรับรู้รับทราบข้อมูลในยุคปัจจุบันยิ่งต้นทุนคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะได้เปรียบมากเท่านั้น
7: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
8: มีโชคพลาซ่าม
9: ีโชคพลาซ่า
10: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม
11: ่มีโชคพลาซ่า
12: แหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
13: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
14: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
15: พร้อมกับเมืองมีโชค
16: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
17: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
18: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
19: ์มีโชคพลาซ่าม
0: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777
4: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
1: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำสำหรับกิฟต์หนีบไหมฟอกเหมือนจริงหล่อนสวยไม่ยาวมากไหมไม่เงาหวีหนีบได้ไหมทนร้อนที่ Hi U Wix เชียงใหม่ชั้น2บนร้านวัดสันใส่วิกผมเสริมความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมแบบทอมือทอไรผมวิกนุ่มสวยพลิ้วเหมาะสำหรับคุณที่ต้องการใส่วิกที่ดูเนียนเป็นธรรมชาติน้ำหนักเบาหรือหากท่านที่ทำเคมีบำบัดคีโมผมบางผมหลุดร่วงปิดงอกปิดผมขาวเชิญนะคะที่ Hi U Wix เชียงใหม่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
10: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU
6: วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4
9: เทศบาลนครเชียงใหม
19: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
9: นครแห่งความสุข
19: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
6: ่สะดือเมืองหรือครองเมืองหมายถึงพระธรรมศาสตร์อันเป็นแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดไม่ได้เป็นหลักการทางนิติศาสตร์กฎหมายข้อบังคับประชาชนพลเมืองว่าด้วยบทลงโทษบทคุ้มครองทั้งสิทธิและหน้าที่กฎหมายที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของล้านนาไทยคือมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่พญามังรายตราขึ้นโดยอาศัยต้นแบบพระธรรมศาสตร์ของมอญหริพุนชัยโบราณอันมีคุณค่าในแง่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านนิติศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์และจริยธรรม
19: เทศบาลนครเชียงใหม
9: ่เทศบาลนครเชียงใหม
19: ่นครแห่งความสุข
9: นครแห่งความสุข
19: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายวิสาขปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนล้ามช้างประจำปีงบประมาณ2569ณวัดล้ามช้างอำเภอเมืองเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในการจัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะหมอหมู่บ้านด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นการรักษาโรคอย่างง่ายรวมถึงการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกต้องเพื่อยกระดับนครเชียงใหม่ให้เป็นนครแห่งสุขภาวะค่ะ

0: ชียงใหม่
1: ถึงแม้ว่า 99.9% ของส่วนประกอบของรถยนต์จะอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์แต่ถ้าหาก 0.1% ของรถยนต์มีข้อบกพร่องซึ่งถ้าหากข้อบกพร่องเหล่านั้นรวมไปถึงยางแบนหรือแบตเตอรี่เสียแล้วก็นั่นหมายถึงการที่รถยนต์ของคุณไม่สามารถที่จะใช้การได้ค่ะถึงแม้ว่าชีวิตของคุณโดยส่วนใหญ่นั้นถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงเป็นที่น่าพึงพอใจแต่ถ้าหากส่วนสำคัญในชีวิตของคุณนั้นไม่สามารถจะใช้การได้อย่างดีคุณก็จะรู้สึกไม่เติมเต็มความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั้นไม่ได้หมายถึงการประสบความสำเร็จในที่ทำงานหรือความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวที่บ้านนะคะหากแต่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตก็คือการผสมผสานระหว่างความสำเร็จในชีวิตทั้งสองด้านนั่นเองค่ะบุคคลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการทำงานได้กล่าวไว้ค่ะว่าการที่พวกเขาสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการทำงานนั้นช่วยเพิ่มความรับผิดชอบที่พวกเขามีต่อชีวิตครอบครัวเพราะพวกเขารู้สึกได้ถึงความมั่นคงซึ่งช่วยปรับปรุงชีวิตนอกเวลางานให้ดีขึ้นด้วย

0: นใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เสียสั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเจ็ดรุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
2: มีรุ่นอะไรบ้าง
1: ฮอนด้าเวฟร้อยสิบเวฟร้อยยี่ห้าซุปเปอร์คัพสกูปี้จีออโน่พลัสลีฟและพีซีเอ็กก็จัดให้ฮอนด้าเวฟร้อยสิบสตาร์ทหมื่นล้อแม็กและฮอนด้าสกูปี้ลดถึง6,000ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัดเต็มเลือกร้านตู้เย็น2ประตูหรือเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่า 8,000 รองรังแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้น
2: มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบาขนาด19กิโลซักผ้าหน่วมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวล นะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: บคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperous สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM Your happiness, our happiness.

คุณผู้ฟังคะวันนี้ภัยธรรมชาติเกิดความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนมากมายทั้งใกล้บ้านเราหรือจะเป็นห่างไกลออกไปก็ตามแต่สภาพการวันนี้ที่เราพบเห็นอาจจะหมายถึงภาวะฝนตกหนักซึ่งสถานการณ์ที่ประเทศเมียนมาสำนักข่าว AFP นะคะได้รายงานบอกว่าน้ำท่วมรุนแรงจากฤดูมรสุมทำหมู่บ้านและนาข้าวในภาคกลางของพม่าจมอยู่ใต้น้ำประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนรวมถึงผู้ที่พลัดถิ่นจากสงครามอยู่แล้วโดยทางสหประชาชาติบอกว่านับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมน้ำท่วมรุนแรงจากมรสุมในภาคสกายรัฐยะไข่ภาคอิรวดีและรัฐกะชินส่งผลกระทบต่อประชาชน 390,000 คนโดย 230,000 คนอยู่ในภาคสกายเพียงแห่งเดียวซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งนะคะอูซินจากเมืองเวเลตบอกว่าผู้ลี้ภัยสงครามบางส่วนในพื้นที่อาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวขนาดเล็กซึ่งที่พักพิงเหล่านั้นจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดพวกเขาไม่เหลืออะไรเลยมันเลวร้ายมากส่วนกล้าข้าวก็ถูกน้ำพัดไปหมดพื้นที่นี้ไม่น่าจะปลูกข้าวได้อีกถึงเราจะหว่านเมล็ดซ้ำดินก็ยังไม่โผล่ขึ้นมามีภาพที่สะท้อนจากกระทรวงสวัสดิการสังคมบรรเทาภัยและการตั้งถิ่นฐานใหม่ของพม่าเมื่อ11สิงหาคมฝนตกหนักและน้ำท่วมในสกายทำให้ประชาชนกว่า 11,400 คนจาก 3,220 ครอบครัวต้องอพยพไปที่ศูนย์ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่วนในเมืองเวเลตอองโกยังมีชาวบ้านที่ดูแลวัวในพื้นที่เหลืออยู่เพียง 10-14 คนเท่านั้นโดยพวกเขาอาศัยอยู่ชั้นบนบ้านใต้ผ้าใบกันน้ำใช้ชีวิตอยู่ด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มบรรจุขวดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นนำมาให้ทางเรือค่ะซึ่งในขณะนี้ปริมาณน้ำฝนจากมรสุมก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องแม่น้ำสายหลากหลายสายมีระดับน้ำสูงถึงระดับอันตรายหรือมากกว่านั้นทั้งนี้พันธมิตรของสหประชาชาติกำลังระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เปราะบางที่สุดแต่ความเสียหายจากน้ำท่วมต่อบ้านเรือนที่พักพิงโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เพาะปลูกทำให้ความต้องการด้านมนุษยธรรมเพิ่มสูงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาหารบริการด้านสุขภาพน้ำสะอาดและการสนับสนุนการดำรงชีพค่ะ

0: ร่วมเปิดงานมหกรรมแห่งนวัตกรรมการศึกษาขอแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจในโอกาสได้รับเกียรติร่วมเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการศึกษาทางวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัดในงานเชียงใหม่ Education Innovation Summit and Showcase 2026เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศทางการศึกษาตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคั่นแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้า
6: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
7: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
8: ซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
9: นอกจากนี้ยังมีของดี
10: ห่องเจียงใหม
11: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
12: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
13: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
14: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
15: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
16: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
17: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
18: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
19: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
20: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
21: มนต์นมสด
22: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน
23: 053-214-410
24: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
25: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
26: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
27: มนต์นมสด
28: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกๆห้างทองเยาวราชคิวเพร สวัตสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C8 Book Center Banana IT มิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนดังกินโดนัทขนมปังจากพึ่งน้อยเดลิควีนศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และเทเลวิสและร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลธี่ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาบแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าบมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
5: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
6: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
5: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาถเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-763
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: Mass FM
2: การต่อสู้ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นสู้ต่อไปอนาคตยังต้องการคุณ Every struggle makes you stronger. Keep fighting. Your future needs you.

0: เชียงใหม่
1: เชียงใหม่ was a hub of the old Lanna culture
2: เชียงใหม่ศูนย์กลางเมืองวัฒนธรรมล้านนานับแต่อดีตกาล
1: เชียงใหม่ city of crafts and folk art
2: เชียงใหม่เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะปืนบ้าน
1: weaving
0: ทักทอจักษา
1: ฝ่าย crafts
2: วิจิตรการงานศิลป
1: ์ great artist
0: ศิลปินสลาเมือง
1: prosperous city
2: รุ่งเรืองนับเนื่องปัจจุบัน
1: Mass FM
0: ภูมิใจเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
3: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
4: This time is 5 o'clock in the afternoon Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทางการท้องถิ่นจังหวัดนูซาเตงการาของอินโดนีเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน14วันจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย53รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการท้องถิ่นของจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกบนเกาะโฟเลเรสทางตอนใต้ของอินโดนีเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งจังหวัดเป็นเวลา14วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับมือภัยพิบัติการอพยพประชาชนการกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์และการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเลเรสเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53รายบาดเจ็บราว130รายและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตดำเนินการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า27ตันไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงต่อเป้าหมายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณ easy
9: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
12: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
11: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
13: เอ็กซ์ฟอร์ส ปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A.

0: Channel B. Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: Khun kaplang fang, Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
2: You're listening 92 Chiang Mai

ทำใจลำบากนะคะบางเรื่องก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ทำใจยากทำใจลำบากแต่ก็ต้องทำใจนี่แหละนะคะเป็นสิ่งที่รำถ้าทำให้เราสบายใจที่สุดไม่ทำใจก็เสียใจนะคะทำใจลำบากค่ะงานเก่าของทนายวรากุลนุเคราะห์และพี่อ๋อพงพัฒน์กับเวนกามด้วยอย่าไปสาปแช่งใครเขาคุณผู้ฟังไม่ดีเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเรานะก็ให้เขารับผลกรรมที่เขาทำไปกันละกันนะคะเข้าสู่ช่วงเวลายามเย็นเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเวลาของการกลับบ้านกันด้วยค่ะเย็นของวันจันทร์วันนี้17 สิงหาคม 2569แล้วก็แน่นอนหลายๆเส้นทางก็รถราแน่นๆกันเหมือนเดิมเลยทีเดียวเพราะแต่ละคนก็จะมุ่งหน้าในการเดินทางกลับบ้านเดินทางเตรียมตัวในการพักผ่อนกันขับขี่ด้วยความระมัดระวังโชคดีที่ไม่มีฝนตกเด่นเองค่ะได้ว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยเจอเรนบอมเข้าไปโอ้โหหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวช่วงนี้เรนบอมโซนนั้นค่อนข้างเยอะวันก่อนก็ญี่ปุ่นเจอกันไปชนค่อนข้างหนักเลยทีเดียวที่ชิบะที่ญี่ปุ่นแล้วก็วันนี้วันสองวันที่ผ่านมาก็ได้ข่าวว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยก็เจอหนักเหมือนกันกับเรนบอมนั่นเองค่ะก็น้ำท่วมกันหนักหน่วงเลยทีเดียวแต่ก็เป็นลักษณะของน้ำท่วมที่ผ่านไปคือตกหนักมากๆจนระบายไม่ทันก็เลยท่วมแต่พอสักพักนึงก็ระบายได้ก็เหมือนบ้านเราก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะแต่เราไม่เจอเรนบอมไม่เจอฝนเลยได้สบายไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะวันนี้17 สิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังบ้านไหนที่มีน้องแมวดำบ้างวันนี้เป็นวันยกย่องแมวดำนะคะเป็นวันที่เขาเดินรงเพื่อเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อแมวดำลบความเชื่อผิดๆแล้วก็ส่งเสริมให้แมวดำได้รับโอกาสในการมีบ้านที่อบอุ่นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงแมวไว้เนี่ยลองดูสิว่าตัวเองมีแมวสีดำไหมที่บ้านก็มีแมวดำอยู่1ตัวน่ารักมากนะขี้อ้อนอีกต่างหากด้วยชื่อน้องน้ำปู่นั่นเองค่ะคุณฟังตั้งชื่อแบบสีดำจริงๆเพราะว่าน้ำปู่คือต้องสีดำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีน้องแมวดำวันนี้อย่าลืมเอาขนมแมวไปให้น้องด้วยก็ไม่ต้องเฉพาะแต่แมวดำแมวสีอื่นก็เลี้ยงได้น่ารักทุกตัวแมวในโลกนี้น่ารักหมดนะคะ17:18 นเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านเช่นเคยนะคะชอบเพลงนี้เวอร์ชันของใหม่เพราะดีค่ะเวอร์ชันของตั้มก็เพราะนะแต่เลือกเวอร์ชันใหม่มาฝากคุณผู้ฟังบางสิ่งบางอย่างบางสถานการณ์มันก็ทำให้เราพูดไม่ออกเหมือนกันนะคะพูดไม่ออกจากใหม่เจริญปุระค่ะ

ิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวได้อ่านงานเก่าของเจเนฟเฟอร์คิมก่อนนั้นงานของมาช่ากับจากคนอื่นคนไกลและใหม่เจริญบุรากับพูดไม่ออกนะคะ 17:29 แล้วค่ะแป๊บๆของเรากำลังจะผ่านวันจันทร์ไปแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาวันอังคารแล้วคุณผู้ฟังไวเลยทีเดียวและชั่วโมงนี้ของเรายังอยู่ด้วยกันกับมิสูแสงชัยให้การเดินทางคุณสนุกยิ่งขึ้นกับข้อเสนอพิเศษที่รอคุณอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่พร้อมลุยกับโลเด็ดของ HEV พร้อมเสิร์ฟนะกับงานเชียงใหม่ออโต้โชว์ค่ะ18-24สิงหาคมนี้พรุ่งนี้วันแรกเลยค่ะ11:00 ถึง 21:00 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1หน้าร้านCPA Sharp นะที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ขับสนุกยกทัพประหยัดให้คุณถึงงานแบบยกกำลัง2เลยค่ะทั้งรุ่นของ All New X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% ทุกรุ่นผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทลูกค้านิติบุคคลรับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีกนะคะและจองและออกรถภายในวันที่31สิงหาคมนี้รับฟรีไปเลยค่ะคูปองน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทด้วยรวมไปถึงรุ่นของ All New Xpander Cross HEV ดอกเบี้ย 0% ค่ะผ่อนเริ่มต้นที่ 6,672 บาทต่อเดือนพร้อมข้อเสนอสุดคุ้มทั้งรับประกันแบตเตอรี่10ปีขยายเวลารับประกันตัวรถถึง7ปีด้วยกันครอบครัวของ Mitsubishi รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทผ่านแอปพลิเคชัน mDrive นะคะอยากจะได้ HEV ที่ทั้งประหยัดขับสนุกแล้วก็หลุยทุกเส้นแวะมาเจอกันได้ที่งานนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเจอกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น1นะคะณร้าน CPA Sharp ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่นั่นเองค่ะ18-24สิงหาคมนี้11:00 ถึง 21:00หรือว่าสะดวกในการไปเจอกับเรากับ3สาขาของมิสูแสงใจก็แวะได้ทุกวันเลยค่ะสาขาแม่เฮียติดกับแม่โครหังดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชค0864298251และที่สาขาลำพูนสันปะฝ้าย0943139949ค่ะและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะมาถึงงานเก่าของแอนเดรียเพลงนี้บ้าง

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

นะคะงานเก่าของแอมสวรักษ์ลีลาบุตรค่ะจะเดินทางไปไหนก็ต้องเดินทางกลับบ้านจะเป็นเส้นทางแห่งความรักอยู่แล้วปามี่ก่อนในนั้นด้วยกับอยากหยุดเวลาแต่ไม่สามารถหยุดได้นะเวลาก็ไปเรื่อยๆพูดถึงความสุขของการได้อยู่บ้านเป็นการเดินทางที่ทำให้เราได้พักจริงๆหลังจากที่เหนื่อยกับการทำงานมาตลอดทั้งวันแล้วนะมาดูกันค่ะคุณผู้ฟังว่าเหตุผลทำไมบางคนถึงชอบอยู่บ้านไม่ค่อยจะไปไหนเพราะว่าบ้านคือที่ที่สบายที่สุดนะคะมีความสุขกับความสงบของบ้านเราการจัดบ้านคือการหิวใจซักผ้าทำความสะอาดบ้านทำโน้นทำนี่ในบ้านเรานะหรือว่าบางคนก็เข้าครัวทำอาหารกินเองก็ประหยัดด้วยบางคนได้ทำตอนเช้าถ้าเกิดเป็นวันหยุดนะวันอาทิตย์เนี่ยทำมื้อเช้าทานตอนเที่ยงได้ตอนเย็นก็ยังได้คือทำแค่มื้อเดียวก็ทำแค่ครั้งเดียวก็ทานได้ทั้ง3มื้อเลยก็ได้ประหยัดไปอีกนะทำมีเวลาในการที่จะดูแลต้นไม้ที่บ้านนะคะอยู่เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นความสุขไม่จำเป็นต้องออกไปไหนเพราะว่าบ้านคือเซฟโซนของหัวใจแล้วก็คือเซฟโซนของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นออกไปบ้านไปเจอคนโน้นคนนี้ไปหาอะไรใหม่ๆซึ่งจริงๆโลกเรากว้างขวางกว่าการอยู่บ้านแน่นอนค่ะก็มีเวลาได้พักผ่อนได้เที่ยวกันบ้างแล้วออกบ้านไปทานข้าวก็ต้องที่นี่เลยค่ะคุณผู้ฟังร้านเปิดแล้วเรียบร้อย 17:00 นถึง 23:00 นกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสแวะมาเติมพลังความอร่อยกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนว่ามีให้คุณได้เลือกทานมากมายหลายอย่างทีเดียวนะคะกุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบอยากทานอะไรก็สั่งได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเมนูเยอะมากๆเลยทีเดียวและที่สำคัญคัดสรรความสดความอร่อยของอาหารทะเลมาไว้คุณได้เลือกกันนะคะกว่า10ปีที่ร้านยังคงมาตรฐานทั้งความสดสะอาดและคุณภาพของวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอทุกจานสะท้อนถึงความพิถีพิถันในการคัดสรรความอร่อยแบบพรีเมียมค่ะทั้งเข้มข้นแล้วก็ละเมียดละไมเมนูไฮไลท์ของที่นี่ก็จะต้องยกให้เต่าเต้ยมาฝ่ายเพราะใครๆก็บอกว่าเด็ดมากแซ่บมากจริงๆค่ะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาคือนุ่มละลายในปากได้เลยนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่อีกหนึ่งเมนูที่น่าทานมากๆเนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่คลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังกุ้งแม่น้ำเผาไซเบิ้มเลยค่ะตัวใหญ่มากเนื้อหวานฉ่ำแล้วก็มีมันกุ้งแบบล้นๆเลยนะคะปลาหมึกแดดเดียวค่ะหรือว่าจะเป็นปลาหมึกย่างก็ได้เกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์ต้มยำกุ้งแซ่บมากค่ะแล้วก็มีเมนูของกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งแช่น้ำปลาทอดมันกุ้งของโปรดของเด็กๆกันนะคะหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดและอื่นๆมากมายทีเดียวแวะไปเติมพลังความอร่อยด้วยกันได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะฮะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่าน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยนะฮะร้านอยู่ทางด้านขวามือค่ะมีที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายมากๆทานข้าวแบบสบายใจเพราะว่าที่จอดรถเราเยอะมากๆพร้อมให้บริการทุกวัน 17:00 นถึง 23:00 นจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719ค่ะ0635251719มีหลายโซนให้คุณได้นั่งเลือกนั่งกันโซนสวนร่มรื่นฝนไม่ตกแนะนำโซนนี้ดีจริงๆนะคะโซนระเบียงบ้านแล้วก็โซนของห้องแอร์เราก็มีค่ะเชิญแวะไปเติมความอร่อยแล้วก็เติมความสุขดีๆได้ทุกเย็นที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมรีวิวกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมให้บริการเสมอนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของสัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะคะอยู่นานๆได้ไหม

ู่นานๆได้ไหมอยู่ด้วยกันนานๆไปเลยนะคะเงินเก่าของสุรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ค่ะและตอนนี้ก็จะหมดเวลาอยู่นานไม่ได้แต่จริงๆแล้วก็อยู่วันจากตอนเช้าตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะเรดิโอทวายไลท์เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเติมพลังกันให้เยอะพรุ่งนี้ลุยกันต่อกับการทำงานนะคะส่งท้ายด้วยงานของกิฟต์โมโนโทนกับรักต้องสู้ต้องสู้กับอะไรเยอะแยะมากมายหลายสิ่งหลายอย่างอดทนแล้วก็สู้กันต่อนะคะซึ่งจะเข้าสู่ครึ่งหลังของสิงหาคมอีกตั้ง2สัปดาห์กว่าจะสิ้นเดือนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio ทวายไลท์โดยคุณสมเกียรติชูนิสัย
9: Radio to what that? Radio to my life, to my life, to my life. Radio to my life.
10: Chiang ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
11: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
12: Radio Twilight
13: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ทาง 92.0 นะครับวันนี้เย็นวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะครับผมสมเกียรติช่องนิสัยครับอยู่เป็นเพื่อคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านฟังเพลงเหมือนเดิมสำหรับเย็นวันจันทร์วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แสงแดดดูจะสดใสขึ้นหน่อยนึงนะหลังจากเราเจอครึ้มกันมาตลอดทีเดียวแต่อย่างไรก็แล้วแต่สัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์ของฝนอยู่เหมือนเดิมนะฮะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนแค่นั้นเองนะครับชาบูกุที่คุณต้องทานทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เฮียแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์รวมทั้งเลยเทอร์นเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดนึงกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาที่6ใหม่ล่าสุดกาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town นะครับคือเมื่อวานนี้เปิดจองบัตรจองโต๊ะนะของเสกโลโซไม่ถึงชั่วโมงเกลี้ยงแล้วนะครับฉันคุณผู้ฟังอาจจะต้องรอมีเปิด walk in ยังไงโทรเช็คกันใหม่อีกทีก็แล้วกันสำหรับใครที่ยังสงสัยว่ามีสำรองไหมนะเผื่อจองสำรองไว้ได้เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ใครที่หวังว่า26กันยายนนี้จะไปไม่ครับ26สิงหาที่จะถึงนี้ไปดูเสกโลโซหมายเลขโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมนะฮะ0644291529นะครับกับ warm up 0644291569นะครับแล้วก็แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ18ใครเป็นแฟนไทม์ไทยนะฮะไทม์ไทยก็มีคอนเสิร์ตที่วอร์มอัพก่อนเลยพรุ่งนี้นะครับ0534006777 The Best in Town ครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจกับเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนี้ใส่ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันนี้วันจันทร์นะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17แม้ถ้าเป็นเมื่อวานเนี่ยวุ่นวายนะไม่วุ่นวายละวันนี้วันจันทร์สบายๆโลกสงบแล้วพ้นวันที่16ไปแล้วนะคุณผู้ฟังสาวอาทิตย์นี้ก็มีเรื่องราวน่าสนใจน่าติดตามหลายสิ่งหลายอย่างรู้เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับนักกีฬาไทยนะผมไล่มาตั้งแต่ฟุตบอลไทยนะฮะเราก็ชนะสิงคโปร์2-0ไอ้3ประตูต่อ1นะแข่งที่สิงคโปร์ไทยก็ชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1เดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งกันที่ราชมังคลานะรอบที่2ชนะก็เข้าชิงนะฮะจะเป็นใครดูท่าทางแล้วน่าจะชิงกับเวียดนามเหมือนเดิมนะฮะก็ว่ากันอีกทีนึงแล้วก็จีโน่นะฮะเมื่อคืนนี้จีโน่ก็คว้าแชมป์ไปแล้วพอร์ตแลนด์นะฮะได้แชมป์22อันเดอร์นะสำหรับจีโน่ที่2ก็เป็นยูโบนูดโปรเชียงใหม่อย่างน้องเชเนตตี้นะฮะก็ติด1ใน5ด้วยนะฮะเรียกว่าพาเลทกันเข้ามาเลยนะกับไทยนะเมื่อคืนนี้ยินดีด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ U17 วอลเลย์บอลหญิงก็คว้าอันดับที่7ชนะโครเอเชียนะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะมดตะนอยจอมโค่นยุโรปนะฮะไล่มาแต่โปแลนด์โครเอเชียทีมยุโรปนี่โดนหมดนะฮะแปลกมากแต่เรามาแพ้ไต้หวันเกาหลีก็ไม่เป็นไรครับยินดีด้วยสำหรับลำดับที่7นะฮะของโลกนะฮะ U17 ของเราเป็นกีฬาแล้วก็สนุกเกอร์หมูปากน้ำก็คว้ารองแชมป์ China Open อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะมาได้ไกลมากล้วนแต่เป็นกีฬาที่ทำให้เรารู้สึกดูแล้วก็ผ่อนคลายจากความเครียดในเรื่องอื่นๆที่อยู่รอบตัวกันเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นบรรยากาศเย็นวันจันทร์ของเราวันนี้กับ Radio Twilight ครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจRadio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ใกล้จะหมดแล้วคุณฟังต้องลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยเกาหลีใต้ยืนยันการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียแล้วโดยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธเมื่อเวลา 21:10 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงและได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักทันทีก่อนเริ่มภารกิจในวันพรุ่งนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจในออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะภาคเอกชนของออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยว
3: ประเด็นสำคัญที่เราจะหารือแล้วก็กำหนดแนวทางร่วมกันเพราะว่าอาชญากรรมข้ามชาติมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแค่สองประเทศก็ไม่พอนะคะความร่วมมือในระดับพหุภาคีเป็นเรื่องจำเป็นและโอกาสนี้ล่ะค่ะที่ท่านนายกก็จะได้หยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะ
2: สำหรับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17-20 สิงหาคม 2569จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจขณะที่ Thailand Fast Pass ดันการลงทุนภาคเอกชนสูงสุดในรอบ11ปีรองรับเศรษฐกิจใหม่
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เช่น AI Electronics และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไป ขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาทิการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยกระทรวงการคลังยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีไว้ที่ร้อยละ 2.5 ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะมีวาระสำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกโครงการแต่เป็นการนำผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่เนื่องจากท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งเดิมประสบปัญหาความแออัดไม่สามารถขุดลอกให้ลึกเกินกว่า9เมตรได้เพราะติดชั้นหินและพื้นที่โบราณสถานบริเวณหัวเขาแดงส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้จึงต้องนำข้อมูลผลการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับกรมเจ้าท่าเสนอให้สภาพัฒน์พิจารณาต่อไปทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันอธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งพร้อมคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำเกษตรนอกฤดูการผลิตในพื้นที่เขตชลประทาน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569/2570ว่าภาพรวมของปริมาณฝนในปีนี้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ7%ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ60%ของความจุรวมโดยคาดการว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ70%ของความจุรวมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสนับสนุนการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานได้กว่า9ล้านไร่สำหรับการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดการว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
6: ปีนี้นะครับฝนตกในภาพรวมทั้งประเทศก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 7% นะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในเขื่อนเก็บกักของกรมชลประทานทั้ง496เขื่อนนะครับปัจจุบันอยู่ที่ 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 60% นะครับแต่ก็เราฟอร์แคสต์ไปว่าไปสิ้นฤดูฝนประมาณ1พฤศจิกายนนะครับน่าจะเก็บกักได้อยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสัก 70% ก็มีปริมาณน้ำที่จะซัพพอร์ตในช่วงของพื้นที่นาปรังได้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับในพื้นที่ชลประทานเรา
5: สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานอธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม
7: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยเนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกมีปริมาณน้ำมากและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่วนลำห้วยหรือลำธารที่ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีและควรอยู่ห่างจากตลิ่งพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
8: ตรงไหนที่คาดว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเช่นมีน้ำป่าไหลมาเนี่ยก็อยากจะให้จะขอให้ปิดไปก่อนครับแต่ว่าเราไม่ได้ปิดในขณะที่ยาวๆก็ปิดเป็นช่วงสั้น
7: ขนาดพื้นที่ที่มีน้ำตกขนาดใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดเสาน้อยรวมถึงอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือหลายแห่งได้ปิดการท่องเที่ยวแล้วชั่วคราวและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้ติดตามสถานการณ์บริเวณลำธารหรือน้ำตกขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากส่วนอุทยานแห่งชาติบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันขณะนี้อยู่ในช่วงมรสุมได้ปิดการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แล้วเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียซึ่งส่งแรงสั่นสะเทือนมายังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณแนววงแหวนแห่งไฟจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ500กิโลเมตรทำให้ประชาชนในบางพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นไหวได้จากการตรวจสอบยังไม่พบผลกระทบต่ออาคารสูงในประเทศไทยรวมถึงไม่พบรายงานตึกร้าวหรือความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นคนละรอยเลื่อนกับแผ่นดินไหวที่เคยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวถึงระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิว่าปัจจุบันมีทุ่นอยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและอีก1จุดในมหาสมุทรอินเดียห่างออกไปกว่า900กิโลเมตรโดยทุ่นดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจวัดการเคลื่อนตัวหรือความผิดปกติบริเวณพื้นมหาสมุทรก่อนส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมมายังระบบประมวลผลเพื่อวิเคราะห์การเกิดสึนามิโดยเบื้องต้นหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดประมาณ 7.0 ขึ้นไปและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสึนามิจะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงทันทีด้านกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งซึ่งประชาชนกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศโดยกรมชลประทานได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
6: มีจริงๆในระบบในเขื่อนของกรมชลประทานนะครับเกือบทุกเขื่อนนะครับเรามีระบบตรวจวัดหรือติดตามที่ผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวว่ามีผลกระทบกับเขื่อนของกรมชลประทานหรือไม่นะครับจากการติดตามของกรมชลประทานนะครับทุกเขื่อนณปัจจุบันยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็รอติดตามเป็นเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่ามีผลกระทบอะไรบ้างตอนนี้ไม่น่ากังวลอะไรครับ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากำลังพลกองทัพบกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานียังคงรู้สึกตัวและมีอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้เพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยขณะที่นายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกซึ่งคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงกันข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดชรบ.อาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ THAI Passport ในวันที่19สิงหาคมนี้รองรับสูงสุด5ล้านคนมุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทย
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยโครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Cross Gemini รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่19สิงหาคมโดยใช้บัญชี GoogleMicrosoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการกับรายชื่อที่พบมีความผิดปกติด้านคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายตามขั้นตอนพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้สอบยื่นตรวจสอบคะแนนได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
10: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อสังเกตเรื่องการส่งรายชื่อผู้พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ดำเนินการว่าเป็นการทำงานตามระบบและแบ่งอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนโดยส่วนกลางรับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลและกำหนดหลักเกณฑ์ขณะที่อปท.มีหน้าที่ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามกรอบกฎหมายเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนแล้วโดยย้ำว่ารายชื่อทั้ง 5,925 รายเป็นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจากผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นก็จำเป็นต้องแก้ไขสถานะให้ถูกต้องพร้อมย้ำหลักการว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดช่องทางเยียวยาผู้สอบที่สุจริตซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีใหม่โดยเปิดให้ผู้สอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจากสามแยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าเขาจะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและมีความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือทั้งนี้การซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้จะมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนือประนามการซ้อมรบร่วมดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรุกรานเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้และมีการกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งถือเป็นการเยือนรัสเซียครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีมินอองไลขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำเนียบประธานาธิบดีเมียนมาระบุว่าการเดินทางเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีมินอองไลในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและใกล้ชิดระหว่างเมียนมากับรัสเซียซึ่งมีมาอย่างยาวนานรวมทั้งยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจทั้งนี้รัสเซียนับเป็นประเทศที่5ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการถัดจากอินเดียจีนลาวและล่าสุดประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะ าะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5

0: มูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของ

0: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A Channel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำต่อที่ประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติไทยต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยความมั่นคงยุคใหม่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เมืองเทียนจินประเทศจีนเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ตั้งเป้าคว้าแชมป์เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยวันที่17สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขอันเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาดตำบลทุ่งยังอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาบุญชรัตมหพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วย เวลา 14:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่179ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:31 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Fashion.
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: อดจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

ับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กในวาไรตี้ที่จะเอาทุกเรื่องมาทับเป็นสลัดจานใหญ่ให้กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ20:10 น.ถึง23:00 น.โดยประมาณทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กดำเนินรายการโดยผมธิติพันธ์ลานาพันธ์นะครับรายการนี้ออกอากาศสดที่ TikTok Live และลิงก์สัญญาณไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับแฟนเพจของรายการTikTok และ YouTube Facebook นะก็จะเอาไฮไลท์ช่วงสำคัญของแต่ละวันที่น่าสนใจเอาไปโพสต์ไว้คุณฟังสามารถคลิกฟังย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาระความรู้บันเทิงนะอะไรต่างๆนะครับคลิกฟังย้อนหลังได้เลยวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ครับรายการก็ยังเป็น ขออภัย2ช่วงเหมือนเดิมช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับประกาศแจ้งเตือนสาระสำคัญต่างๆเอามาไว้ในช่วงที่1นะครับช่วงที่2ช่วงวาไรตี้อัปเดตข้อมูลโลกออนไลน์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงนะครับ IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆก็จะเอามาฝากไว้ในช่วงที่2นะครับสวัสดีคุณแม่จันทาครับสวัสดีคุณจูครับสวัสดีบอสนิวเทลนะครับสวัสดีคุณมอสบ้านขามนะครับคุณจูบอกร้อนจริงวันนี้ฝนตกนิดเดียวใช่ครับตกยิ่งตกน้อยยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ถ้าตกก็ตกช่ำๆไปเลยสวัสดีวันจันทร์นะครับสวัสดีครับคุณเอกลินครับวันนี้อากาศอบอ้าวรอฝนครับเหมือนกันครับรอฝนแต่เดี๋ยวมีประกาศแจ้งเตือนมานะครับในช่วงพยากรณ์อากาศเดี๋ยวติดตามนะครับรับรองฉ่ำแน่ๆนะครับต่อให้มาแค่ 50% ของที่แจ้งเตือนผมก็ว่าฉ่ำแน่ๆเตรียมตัวท่านที่รอฝนนะครับสวัสดีฝ้ายครับนะครับแอดแม่ฝนแอดพ่อป๊อปสวัสดีครับสวัสดีคุณ be happy good evening ครับวันนี้ร้อนจริงๆเอาละครับทักทายกันเบื้องต้นพอสมควรเดี๋ยวช่วงเบรกสักแป๊บนึงรอสมาชิกหลายๆท่านเข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์ด้วยกันก่อนนะครับสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่1ครับผม

0: าผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราเป็นผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร081-883-1948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ Talks
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คช่วงที่1ของรายการนะครับสวัสดีคุณมูเจ้านะครับสวัสดีคุณคิงสวัสดีคุณโฟกสวาเกนสวัสดีคุณอุดมพงษ์อารีรอบครับผมนะสวัสดีคุณยกนิ้วสวัสดีคุณหมาเด็กไงนะครับพอสมควรสวัสดีคุณมูเจ้าทักไปแล้วคุณเอ็มคุณโพค่าดอทสวัสดีนะครับพระอาภากรกล่ำนมัสการครับผมคุณมาลีครับมาลีชม073ศูนย์สุกัญญาพักเจริญครับสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของอากาศนี่หลายท่านก็แสดงความเป็นห่วงนะครับบอกว่าดูแล้วน่าจะหนักดูแล้วน่าจะหนักนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนออกมาเรียบร้อยนะฮะสำหรับสภาพอากาศในช่วงตั้งแต่วันที่18ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับว่าจะมีเรื่องของฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ชุกรวมถึงหนาแน่นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับมีประกาศแจ้งเตือนมาด้วยนะครับภาคเหนือนะครับ วันนี้วันที่17อ๋อ17วันนี้ถึง18 18นาฬิกา17วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังส่วนของภาคเหนือยัง 60% อยู่นะครับภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพภาคอีสาน 30% ภาคตะวันออก 40% กรุงเทพ 40% ภาคกลาง 40% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ภาคใต้ฝั่งอ่าว 60% นะครับแล้วก็ส่วนของการแจ้งเตือนของกรมอุตุนะครับชี้เป้ามาชัดเจนนะครับออกประกาศขึ้นมาแล้วฉบับที่5นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่พรุ่งนี้18ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลย18 19 20 21 4วันเขาบอกว่าจะมีการตกแบบเขาเรียกว่าอะไรตกแช่เพราะนั้นถ้าตกแช่เนี่ยดินจะอุ้มน้ำเยอะนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะสไลด์และที่สำคัญครับน้ำเหนือนะครับน้ำที่มาจากบนดอยน้ำที่มาจากต้นน้ำที่เขาตกเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยยิ่งถ้ามีประกาศแจ้งเตือนตกหนักข้างบนก็จะตกหนักมากขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของดินโคลนถล่มดินสไลด์น้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากนะครับถ้าตอนบน 18-21 สิงหาจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือครับหนักมากนะครับช่วงวันที่17วันนี้6โมงเย็นถึงวันพรุ่งนี้18ภาคเหนือ 60% แม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์แพร่ไม่มีเชียงใหม่มีหน้าล่ะเงียบนะครับภาคอีสานฝน 30% ภาคกลางนะครับ 40% ภาคตะวันออก 40% ภาคใต้ 40% นะครับอันนี้ถือว่าเป็นประกาศแจ้งเตือนนะครับจาก18ไปนี่จะหนักเลยนะครับเดี๋ยวผมดูขออนุญาตดูตรงนี้นิดนึงนะฮะจะได้ดูรายละเอียดให้คุณผู้ฟังไปเลยนะครับว่าเขาแจ้งเตือนวันที่เท่าไหร่ภาคไหนมีจังหวัดอะไรบ้างระบุออกมาชัดเจนเลยนะครับก็คือ18สิงหาคมครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านและก็จังหวัดตาก19สิงหาคมครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์วันที่20แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์21แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สรุป18 19เน้นเหนือบนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนเหมาเรียบหลักๆนะครับ20 21เหนือบนและเหนือล่างทั่วทั้งภาคนะครับเพราะนั้นเรื่องของอันตรายฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมขังพื้นที่ท่วมซ้ำซากผมเพิ่มให้ก็ได้พื้นที่ท่วมซ้ำซากนะครับเพราะนั้นเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆอย่าไปประมาทนะครับอย่าประมาทอันนี้เรื่องของอากาศไปเรียบร้อยนะครับพูดถึงอากาศพูดถึงความปรนแปรของสภาพภูมิประเทศครับคุณผู้ฟังปีนี้เนี่ยเราจะได้ข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยเยอะมากแล้วก็ติดกันเอ๊ะทำไมเกิดบ่อยเอ๊ะทำไมเดี๋ยวเกิดตรงนั้นเดี๋ยวเกิดตรงนี้8เดือนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเดือนนี้เดือนที่8ของปี69เลยนะครับมีการเกิดแผ่นดินไหวอันเน้นเอาที่ขนาด 7.0 แมกนิจูดขึ้นไปนะครับเกิดแล้ว11ครั้งใน9ประเทศเหตุล่าสุดครั้งที่11เนี่ยขนาด 7.7 ที่ฟอร์เรสอินโดนีเซียห่างประเทศไทยไปเพียงแค่ 3,000 กิโลเมตรแต่ว่าก็ยังไม่มีผลกระทบกับบ้านเรานะครับในส่วนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ร่วมกับศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเรื่องของ ข้อมูลสถานการณ์แผ่นดินไหวนะครับขนาดใหญ่ทั่วโลกแผ่นดินไหว11ครั้งใน9ประเทศพื้นที่ไทยต้องพร้อมแต่พร้อมแต่ว่าเราอย่าตื่นตระหนกนะครับถึง25สิงหาคมอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้ว11ครั้งใน9ประเทศสูงสุดอยู่ที่ฟิลิปปินส์ฮะขนาด 7.8 เมื่อวันที่7มิถุนายน2569ล่าสุด 7.7 บริเวณฟลอเรสอินโดนีเซีย15สิงหาคม69เวลาตี 4:58 นาทีตามเวลาของประเทศไทยนะครับครั้งที่1เนี่ยของปีนี้ของปี69เลยนะครับครั้งที่1คือวันที่22กุมภาขนาด 7.1 ที่มาเลเซียครั้งที่2 24มีนาที่ตองกา 7.5 ครั้งที่3 30มีนาที่วาบูอาตู 7.3 ครั้งที่4 1เมษาครับ 7.4 ที่อินโดนีเซียครั้งที่5 20เมษายนที่ญี่ปุ่นนะ 7.4 ครั้งที่6อยู่ไหนละครั้งที่6ครั้งที่6 7มิถุนาที่ฟิลิปปินส์ 7.8 ครั้งที่7 24มิถุนาที่เวเนซุเอลา 7.2 ครั้งที่8 24มิถุนาที่เวเนซุเอลา 7.5 โอ้โหเวเนปีนี้หนักติดกันวันเดียวกันเลยครับ 7.2 กับ 7.5 ครั้งที่9ครับเม็กซิโก17กรกฎาคม 7.3 และครั้งที่10สิงหาที่โคลอมเบีย 7.4 เนี่ยแล้วก็ครั้งที่10นะครับก็ที่ล่าสุดอินโดนีเซียเช่นเดียวกันที่ฟลอเรสนะครับก็สร้างความเสียหายครับสร้างความสูญเสียเยอะเลยนะครับข้อมูลจากวช.บ้านเราระบุว่าแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ครับคุณผู้ฟังแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มนะครับแต่ว่ามันกระจุกตัวตามแนวรอยต่อแผ่นธรณีภาคหรือว่าเพลทบอนดารีโดยเฉพาะบริเวณวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่ที่แผ่นธรณีภาคชนกันมุดตัวแยกออกจากกันหรือเลื่อนผ่านกันการสะสมแล้วก็ปล่อยพลังงานตามแนวรอยเลื่อนนี่ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟบ่อยกว่าพื้นที่ภายในแผ่นธรณีภาคอันนี้ก็จะเป็นภาษาวิชาการนิดนึงนะครับขนาดแผ่นดินไหวหรือว่าแมกนิจูดหมายถึงขนาดของแหล่งกำเนิดและพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาครับเหตุการณ์ขนาดใหญ่ในปัจจุบันมักรายงานด้วยมาตราโมเมนต์แมกนิจูดหรือว่า MW มากกว่าการใช้คำว่าริกเตอร์นะครับในขณะที่ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนหรือว่าอินเทนซิตี้นั้นจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากศูนย์เกิดความลึกลักษณะดินแล้วก็หินตลอดจนรูปแบบแล้วก็มาตรฐานของอาคารด้วยนะครับตัวเลขขนาดในประกาศระยะแรกนี้อาจจะแตกต่างกับตัวเลขที่ปรับปรุงภายหลังได้เช่นหน่วยงานไทยรายงานเหตุการณ์ล่าสุดในระยะแรกที่ขนาด 7.5 ในขณะที่ BMKG แล้วก็ USGS ปรับปรุงข้อมูลเป็นขนาด 7.7 เมื่อได้รับข้อมูลจากสถานีตรวจวัดเพิ่มเติมอันนี้ก็คือมันคือเรื่องของการกระบวนการปรับค่าทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ไม่ได้ว่าไม่ได้หมายถึงเป็นเหตุการณ์คนละเหตุการณ์อันเดียวกันนั่นแหละนะครับคุณฟังครับแผ่นดินไหวใต้ทะเลขนาดใหญ่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เกิดสึนามิทุกครั้งนะครับการเกิดสึนามิขึ้นอยู่กับตำแหน่งความลึกของใบและก็การยกหรือสุดในแนวดิ่งพื้นทะเลอย่างพลันอันนี้ก็จะทำให้เกิดมวลน้ำปริมาณมากนะครับเคลื่อนตัวออกจากจุดกำเนิดเหตุการณ์ที่ฟลอเรสล่าสุดอินโดนีเซียศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประเมินว่าอยู่ห่างจากประเทศไทย 3,373 กิโลเมตรแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับบ้านเรานะครับ ถามว่ารอยเลื่อนกลุ่มรอยเลื่อนวงแหวนแห่งไฟแล้วต่างๆเนี่ยนะครับบ้านเรามีไหมบ้านเรามีนะครับประเทศไทยเรามีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังเนี่ยทั้งหมด16กลุ่มพื้นที่ใกล้แนวรอยเลื่อนในภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็บางส่วนของภาคใต้นะครับควรจะมีการเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้พื้นที่ดินอ่อนหรือพื้นที่ลุ่มสามารถขยายการสั่นสะเทือนได้ทำให้ประชาชนในอาคารสูงอาจจะรับรู้การแกว่งจากแผ่นดินไหวระยะไกลได้ชัดเจนกว่าในบางพื้นที่ครับสิ่งที่ประชาชนควรระวังแล้วก็เตรียมพร้อมวช.เขาก็แนะนำอย่างนี้ครับว่าข้อหนึ่งก็คืออย่าไปตีความว่าแผ่นดินไหวทั่วโลกว่าเป็นสัญญาณเตือน ตือนภัยของไทยนะครับข้อมูลนี้ใช้สำหรับการติดตามแล้วก็ประเมินความเสี่ยงเท่านั้นมันไม่ใช่คำพยากรณ์นะครับปัจจุบันวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุวันเวลาสถานที่แล้วก็ขนาดของแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเราก็ตามข้อมูลอย่างเดียวศูนย์กรมอุตุนิยมวิทยาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นก็คงทำได้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับเรื่องที่สองที่วช.แนะนำเมื่อเกิดการสั่นไหวให้หมอบป้องแล้วก็เกาะหมอบลงกับพื้นครับป้องกันศีรษะแล้วก็ลำคอครับหลบใต้โต๊ะที่แข็งแรงแล้วก็ยึดเกาะไว้ ที่สำคัญอยู่ห่างกระจกตู้ชั้นวางของและสิ่งของที่อาจจะหล่นไม่วิ่งกรูกันไปที่บันไดแล้วก็ไม่ใช้ลิฟต์ขณะที่อาคารกำลังสั่นพอแรงสั่นหยุดแล้วจึงออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องที่3ที่เขาแนะนำก็คือคนที่อยู่ในอาคารสูงควรตั้งสติแล้วก็ไม่ประเมินอันตรายจากความรู้สึกแกว่งอย่างเดียวครับอาคารสูงเนี่ยเขาอาจจะตอบสนองต่อคลื่นแผ่นดินไหวคาบยาวและแกว่งต่อเนื่องได้ถึงแม้ว่าศูนย์จะเกิดห่างออก

เพิ่มขึ้นผิดปกติหรือได้ยินเสียงคำรามจากทะเลให้รีบเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงหรือเข้าไปด้านในแผ่นดินกัดแจ้งเตือนนะครับเนื่องจากสึนามิจากแหล่งกำเนิดใกล้ชายฝั่งอาจเดินทางมาถึงภายในเวลาไม่กี่นาทีแล้วก็คลื่นลูกแรกอาจจะไม่ใช่คลื่นที่สูงที่สุดนะครับเรื่องที่5ให้เตรียมกระเป๋าฉุกเฉินหรือว่าโกแบ็คครับก็มีในนั้นก็ควรจะมีน้ำดื่มอาหารพร้อมรับประทานยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลไฟฉายนกหวีดวิทยุหรือโทรศัพท์พร้อม power bankสำเนาเอกสารสำคัญของจำเป็นสำหรับเด็กผู้สูงอายุผู้พิการสัตว์เลี้ยงและมีการกำหนดจุดนัดพบและช่องทางติดต่อของสมาชิกในครอบครัวไว้ก่อนและเรื่องที่6ครับยึดตู้ชั้นวางเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สิ่งของหนักๆเข้ากับผนังไม่วางของหนักเหนือเตียงหรือว่าบริเวณทางออกตรวจสอบเส้นทางหนีภัยแล้วก็ร่วมซ้อมแผนดินไหวของบ้านโรงเรียนที่ทำงานโรงพยาบาลแล้วก็ชุมชนอย่างสม่ำเสมอนะครับนี่ก็ถือเป็นคำเตือนแล้วก็พูดถึงลักษณะของแผ่นดินไหวนะครับจากวช.ก็คือสำนักงานวิจัยแห่งชาติแล้วก็ศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติของประเทศไทยเรานะครับขอบคุณข้อมูลมาณโอกาสนี้นะครับคุณผู้ฟังครับคุยในโหมดถือว่าอยู่ในโหมดอากาศกับภูมิอากาศนะยาวเลยนะครับยาวเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนะสทนช.เตือนครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแน่นะแพร่น่านเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าตกแช่แน่ๆเขาว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับนิด้าโพเผยผลสำรวจทีมฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2026 ถึง 2027 คนไทยชอบทีมไหนมากที่สุดนะครับอันดับ1ครับ5ทีมที่ชื่นชอบมากที่สุดอันดับ1ลิเวอร์พูลฮะ 38 จุดปี69ปี68 42.73% ปี69 38.54% อันดับ2แมนยูครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี68 22.67% ปี69 28.31% อันดับ3เชลซีนะครับปี68 10.12% ปี69 8.26% อันดับ4อาร์เซนอลปี68 8.95% ปี69 8.01% อันดับ5แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปี68 3.88% ปี69 4.79% นะครับสำหรับไทยลีกบุรีรัมย์ก็นำที่1นะเนี่ยคุณผู้ฟังเรื่องจากเขาเรียกว่ายังไงสภาพอากาศภูมิอากาศมันไม่เหมือนเดิมเมื่อสมัยก่อนผลไม้ที่เคยปลูกได้ดีในบางพื้นที่อาจจะไม่ใช่อีกต่อไปผลไม้ที่เราเชื่อว่าอาจจะปลูกไม่ได้ในบ้านเราแล้วเราอาจจะมาปลูกได้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นทุเรียนหลายท่านก็บอกว่าต้องเป็นภาคกลางภาคตะวันออกเท่านั้นเช่นจันทบุรีหรือลงไปภาคใต้เลยก็คือยองอะไรลงไปข้างล่างภาคใต้นู่นเลยนะครับตอนนี้ทุเรียนนะมีรุ่นน้องสถาบันการศึกษาเดียวกับผมเนี่ยทัดกันไป1ปีนะปลูกได้เองแล้วที่สันป่าตองและผลผลิตดีด้วยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมาหลายปีแล้วด้วยนะครับและตอนนี้ครับแม่ฮ่องสอนก็มีทุเรียนแล้วครับคุณผู้ฟังจริงๆเชียงใหม่มีหลายที่นะไม่ทุเรียนแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตามเท่าไหร่เพราะว่าจะรอรับประทานเมืองจันทร์อย่างเดียวจันทบุรีอย่างเดียวปีละครั้งตอนนี้ก็เห็นว่าจะอยู่ปลายฤดูเข้าแล้วเขาหมดฤดูแล้วนะครับแม่ฮ่องสอนเปิดตัวทุเรียนครอบครัวขันสู้ศึกนี่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอขุนยวมก็เอากล้าพันธุ์มาจากจันทบุรีนั่นแหละปีนี้ถือว่าผลผลิตออกมาเจ้าของสวนบอกว่าประสบความสำเร็จนะพอใจผลผลิตปีแรกครับคือประคบประหงมมา5ปีอ่ะปีนี้ผลผลิตปีแรกตัดทุเรียนออกมาพร้อมจำหน่ายได้ 1,300 ลูกนี่ 1,300 ลูกรสชาติอะไรยังไงเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยชิมนะครับทุเรียนแม่ฮ่องสอนนะก็อยากจะชิมเหมือนกันจะไปไปเอามาจากไหนดีนะครับทุเรียนแม่ฮ่องสอน คือเขาบอกว่าคุณเสถียรขันสู้ศึกเนี่ยครับไม่

0: ขาตั้งชื่อทุเรียนก็เป็นนามสกุลเขานะครับเจ้าของสวนทุเรียนเขาเอาพันธุ์ทุเรียนมาจากเมืองจันทน์ฮะเอากล้าพันธุ์มาปลูกในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนาขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีทั้งหมด30ไร่ต้นทุเรียน1ไร่200ต้นประคบประหงมมา5ปีนะปีนี้เป็นปีแรกที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 1,300 ลูกขายกิโลละ100 100ถ้วนนะเอาที่คนขนยวมเขากินแล้วก็บอกเอ้ยอร่อยหวานหอมเทียบเท่าจากทุเรียนเมืองจันทน์นะก็มันก็พันจากเมืองจันทน์นะแต่ว่าโอเคเราก็ต้องดูจากประสบการณ์นะครับเพราะว่าเมืองจันทน์เขาประสบการณ์เยอะแล้วก็พื้นที่เขาเยอะกว่าสภาพดินสภาพภูมิอากาศการดูแลก็อาจจะเหมืออาชีพกว่าเราหน่อยแต่เราก็ค่อยปรับไปนะครับเดี๋ยวก็ดีเท่าเขานะนี่มีจับจองได้ด้วยนะทุเรียนแม่ฮ่องสอนผมกำลังจะบอกคุณผู้ฟังคือผมไม่ได้ตั้งใจคุยเรื่องทุเรียนเลยแม่ผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยในอดีตเนี่ยในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงเสมอโดยเฉพาะยิ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจภูมิอากาศวิถีชีวิตนะครับเรื่องของออนไลน์ต่างๆธุรกิจอะไรต่างๆมันแปลงไปหมดสภาพสิ่งแวดล้อมครอบครัวนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเราเคยอยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ในหนึ่งบ้านหนึ่งหลังมีอยู่ทั้ง3รุ่นปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆหลานๆนะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซะเป็นส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวนี้อย่างปีเนี้ยลำไยเชียงใหม่ลำพูนผลผลิตก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าอากาศมันไม่เหมือนเมื่อก่อนในขณะเดียวกันทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่เราไม่เคยคิดว่าจะมีได้เห็นได้กินในภาคเหนือและในเชียงใหม่ตอนนี้ก็มีให้กินแล้วนะครับภาคอื่นอาจจะเอาลำไยไปปลูกอาจจะดีกว่าเชียงใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันทุกอย่างมันไม่แน่นอนแล้วตอนนี้นะครับเอาละครับคุยเรื่องของเชียงใหม่ละผมเห็นคอลัมน์นี้น่าสนใจขออนุญาตคุยให้ฟังเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าเคยเห็นเคยได้ยินมานานแล้วแต่ว่าตัวเองก็อยู่เชียงใหม่มาตลอดชีวิตนะครับก็ยังไม่เคยไปใช้บริการเขานะคุณผู้ฟังนะครับคืออย่างเชียงใหม่เนี่ยเส้นแม่น้ำสายหลักก็คือเมื่อคือแม่น้ำปิ่งนะครับแม่น้ำปิ่งถือว่าเป็นแม่น้ำที่เป็นวิถีชีวิตอะมันเป็นวิถีชีวิตที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตของนครเชียงใหม่เลยนะครับนะศิลปะวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับการเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้เน้นเดินเน้นเทียมเกวียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเน้นเดินทางทางสะดวกต้องลดนะครับการแลกเปลี่ยนสินค้าการค้าขายนะครับมิตรภาพการเดินทางเข้าออกตัวเมืองเนี่ยเรือก็ถือว่าเป็นยานพาหนะที่มีอิทธิพลที่สุดในยุคสมัยนั้นนะครับผมกำลังพูดถึงเรื่องเรือหางแมงป่องในยุคสมัยที่ถนนหนทางอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ในทุกชุมชนเหมือนปัจจุบันนี้นะครับเป็นเรื่องประมาณ100ปีแล้วคุณผู้ฟังที่เรือหางแมงป่องนี่แล่นอยู่บนน้ำปิงเนี่ยนะถือว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของเมืองเหนือเรือหางแมงป่องหรือว่าคนเชียงใหม่เรียกว่าเรือสีดอนะครับเป็นเรือแบบชนิดเรือขุดสร้างขึ้นจากไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถลอยน้ำได้นะครับส่วนท้ายมีรูปทรงที่โค้งงอนขึ้นคล้ายหางแมงป่องก็เลยได้ชื่อว่าเรือหางแมงป่องนะครับไม่ใช่เพียงแค่สวยนะครับแต่เอกลักษณ์นี้สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมทางน้ำครับหัวเรือมีการต่อให้ยาวยื่นออกมาให้ลูกเรือขึ้นไปยืนถอดเรือได้นะครับปะทุนค่อนด้านหลังสำหรับบรรทุกสินค้ามีหลังคากันแดดกันฝนอันนี้คือเป็นแบบที่เขายกมาจากโบราณเลยว่าอรรถประโยชน์ใช้สอยมันได้ทั้งการโดยสารได้ทั้งการบรรทุกของนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนล้านนาหรือคนเชียงใหม่เขาใช้เรือหางแมงป่องขนสินค้าจากเชียงใหม่ไปส่งกรุงเทพนะคุณผู้ฟังไปส่งถึงกรุงเทพนะครับไม่ใช่ธรรมดานะนะครับขนสินค้าจากกรุงเทพขึ้นมาขายเชียงใหม่ก็ได้สลับกันไปสลับกันมานะครับเรื่องนี้อาจารย์เสรินจิรคุป บอกเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือหางแมงป่องในอดีตไว้ในคอลัมน์ร้อยเรื่องเมืองล้านนาของของเชียงใหม่นิวส์นะครับบอกว่าลักษณะของเรือลำนี้นะครับชาวเชียงใหม่เรียกว่าเรือปะเรือขุดหรือว่าเรือสีดอคือเป็นเรือลำไม่ใหญ่มากต่อมาพอมีการพัฒนาบรรทุกสินค้าจากคนจีนเขาก็เลยขยายเรือเล็กๆพวกนี้ขึ้นมาเป็นเรือหางแมงป่องยุคเริ่มต้นจะเป็นเรือแจวเรือแพแต่ถ้าเป็นเจ้านายนะครับเป็นเจ้านายเป็นเจ้าเป็นนายทั้งหลายนะครับเรือก็จะเริ่มเป็นเรือหางแมงป่องแล้วอย่างเจ้าหลวงเชียงใหม่จะไปส่งเครื่องราชบรรณาการที่กรุงเทพเจ้าดารารัศมีจะเสด็จมาล้านนาก็จะอาศัยเรือหางแมงป่องขนาดใหญ่นี่นะผมอยากไปใช้บริการสักครั้งหนึ่งนะครับบอกมีรับประทานอาหารบนเรือได้ด้วยนะนะครับแล้วก็ล่องเรือชมแม่น้ำปิงแต่ช่วงนี้ฝนตกหนักไม่กล้านะครับคือคุณผู้ฟังครับในอดีตเนี่ยคนล้านนาจะมีการเดินทางไปมาค้าขายระหว่างหัวเมืองต่างๆตลอดเวลานะครับการเดินทางของผู้คนสมัยนั้นจะมี2ทางทางบกกับทางเรือทางบกก็วัวม้านะครับเดินในส่วนของทางเรือก็ใช้เรือหางแมงป่องพอเวลาเปลี่ยนไปนะครับความเจริญการพัฒนาสิ่งของทันสมัยต่างๆมันตอบโจทย์ได้มากกว่าการล่องเรือผ่านเรือหางแมงป่องถูกแทนที่ด้วยการสร้างรถไฟสายเหนือนะครับพอรถไฟมาถึงก็พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์การคมนาคมไปเลยทีเดียวนะครับการเดินทางของคนไทยทางเหนือเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคการเวลาสะดวกมากขึ้นต้นทุนการขนส่งที่ถูกกว่ารวดเร็วมากกว่านะครับก็เรือก็จะค่อยๆหายไปจากน้ำปิงนะก็ปัจจุบันนี้เรือหางแมงป่องก็เขาเรียกว่าถูกชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากพาหนะเดินทางเพื่อการค้าขายกลายไปเป็นหนึ่งในทูตวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของล้านนานะครับทุกวันนี้ถ้ามาเชียงใหม่คุณฟังจะเห็นเรือหางแมงป่องแล้วก็เรือโบราณนั้นมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อยนะครับเล่นอยู่ในลำน้ำปิงพานักท่องเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ในมุมมองใหม่ๆผ่านบริษัททำเที่ยวต่างๆนะครับโรงแรมลัตติล้านนาริเวอร์ไซด์สปารีสอร์ทนะก็เอาเรือหางแมงป่องมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ทุกคนที่มาพักได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งล้านนานี่นะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านไหนที่อยู่เชียงใหม่หรือเคยใช้บริการเรือหางแมงป่องมากนะครับก็ลองพิมพ์ข้อความเข้ามาเล่าให้ฟังกันหน่อยครับว่าเราสามารถที่จะเช่านะหรือเขาเรียกยังไงดีลงไปนั่งเนี่ยมีค่าธรรมเนียมการบริการเท่าไหร่นะครับมีบริการอะไรในเรือบ้างนะครับผมเห็นแต่ของโรงแรมไม่เขาคงมีอยู่แล้วล่ะนะครับมีโต๊ะอาหารมีอะไรก็ให้ลูกค้าซื้อเป็นแพ็กเกจในการที่จะเป็นกิมมิคที่มาพักโรงแรมที่นี่เรามีเรือให้ท่านชมล่องน้ำปิงรับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าของโดยทั่วไปเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นนะแต่โอเคเราไม่พูดถึงกรุงเทพอ่ะกรุงเทพนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานี่เขาเป็นแม่น้ำใหญ่สายหลักของชาติของประเทศอยู่แล้วนะครับเรื่องของการล่องเรือสำราญมีกิจกรรมบนเรือนะมันเยอะอยู่แล้วแต่เชียงใหม่มันไม่ค่อยมีจะเห็นเรือหางแมงป่องนี่แหละนะว่ามียังคงมีอยู่แล้วผมก็ยังอยากจะหาโอกาสไปใช้บริการสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะเอามาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันนะครับเอาละครับข้ามเรื่องนี้ไปนะครับเรื่องท้องถิ่นตอนนี้กำลังมีประเด็นมีกระแสคือว่า 5,000 กว่าคนนะครับทางส่วนกลางก็ส่งรายชื่อไปให้ส่วนท้องถิ่นที่มี 5,000 กว่าคนนี้บรรจุอยู่ในสถานที่ทำงานส่วนราชการแห่งนั้นให้ทำการปลดผมเล่าแบบภาษาชาวบ้านให้ฟังง่ายๆคือให้ปลดออกจากการรับราชการเพราะว่าท่านเข้ามาแบบไม่ถูกต้องประมาณนี้ไอ้เรื่องคดีความหลังจากนั้นนะครับจะเรียกเงินคืนเรียกเงินเดือนคืนจะดำเนินคดีอาญาแล้วก็ว่ากันไปทีหลังแต่ตอนนี้มีกระแสมาบอกว่าทางท้องถิ่นเหมือนกับกล้าๆกลัวๆเหมือนกล้าๆกลัวๆเพราะว่าเพราะเหตุผลประมาณว่าคนจัดสอบคือส่วนกลางจัดสอบปีนี้ส่วนกลางจัดสอบนะแต่เวลาปลดให้ท้องถิ่นปลดกลัวในเรื่องของการดำเนินการทางศาลปกครองภายหลังเพราะว่าส่งแต่ชื่อส่งแต่ รายการลิสต์รายชื่ออะไรมาให้แต่หลักหลักฐานอะไรก็ไม่ส่งมาให้เช่นตัวอย่างกระดาษคำตอบนะครับเทียบกันกระดาษคำตอบเดิมกับคะแนนที่โผล่มาเนี่ยคือท้องถิ่นก็บอกว่าขอให้มีหลักฐานแน่มาให้หน่อยได้ไหมเขาจะได้ทำเรื่องให้มันถูกต้องเขาก็มีขั้นตอนของเขาในการที่จะปลดข้าราชการออกนะครับให้เขาได้ถือหลักฐานไว้ให้อุ่นใจหน่อยไม่ใช่มีส่งมาแต่รายชื่อนะครับเพราะเขามีเหตุผลว่าหนึ่งต้องทำนี้อาศัยอำนาจตามนี้เนื่องจากนี่ตามหลักฐานที่นี้ชิ้นที่หนึ่งที่สองนี้ขอปลดคนนี้ออกเขาจะได้สบายใจในการเซ็นหน่อยนะครับเรื่องนี้คุณนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในคณะที่ท่านรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทเพราะว่าอธิบดีก็โดนก็ดำเนินคดีเหมือนกันนะครับกรณีที่นายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับพูดถึงเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตออกจากราชการคุณวีระเดชบอกว่าขาดความชัดเจนมันเหมือนโยนเผือกร้อนมาให้ท้องถิ่นดำเนินการโดยที่คนส่วนกลางเป็นคนจัดสอบแท้ๆแล้วก็คนที่สอดไม่ใช่สอดทุจริตโดยแกนกลางจริงๆอ่ะมันก็มาจากส่วนกลางทั้งนั้นยกตัวอย่างอธิบดีสทนะครับกลายเป็นว่าส่วนกลางไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับผิดชอบคำสั่งตัวเองนะครับคุณนิรัตก็บอกว่าคุณไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนของจังหวัดเนี่ยซึ่งกรรมการจังหวัดจะไปแจ้งเทศบาลอบต.แล้วก็อบจ.ให้ในจังหวัดตัวเองอยู่แล้วนะครับทางส่วนกลางทั้งสท.แล้วก็กรรมการกลางทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกโดยขณะนี้ได้ส่งแยกไปรายจังหวัดซึ่งตอนขั้นตอนนี้ขั้นตอนอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นก็จะเห็นข้อมูลดังกล่าวนะครับแต่ละจังหวัดจะมีการประชุมกรรมการจังหวัดในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้นะครับนะครับทางคุณนิรัตน์ก็บอกว่าที่ท่านนายกอบจ.ลำพูนแสดงความกังวลออกมาก็เข้าใจนะครับเพราะว่าท่านอาจจะยังไม่เห็นเอกสารเห็นขั้นตอนอะไรต่างๆนะครับเขาจะส่งข้อมูลมาให้พร้อมใบคะแนนก็คือนี่แหละท้องถิ่นเขาต้องการตรงนี้แหละครับต้องการใบคะแนนที่แก้ไขว่าได้เท่านี้แต่ใบคะแนนจริงๆมันคือเท่านี้นะครับซึ่งใบคะแนนที่แก้ไขแล้วนะมันไปตรงกับคะแนนที่ประกาศนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานสำคัญที่ท้องถิ่นเขาต้องการนะครับก็สบายใจได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับยังไงก็ต้องเพิกถอนต้องปลดแล้วก็ต้องดำเนินการอยู่แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ผมเชื่อว่าท้องถิ่นก็คงจะสบายใจขึ้นในการที่จะดำเนินการตามคำสั่งของส่วนกลางเรื่องของการปลดคนที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นออกนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าช่วงวาไรตี้ทอล์คมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่เหมือนเดิมครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพบริการสภาพรถยนต์มากกว่า2เกรด
3: และสุดได้อีกโปรโมชั่นแบบจัดทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ แสงโซล่ามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: ทุ่ม52นาทีครับครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมและก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับคุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันและเจนฟาร์มเชียงใหม่ครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์ที่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณนิพาครับสวัสดีครับสวัสดีคุณออานนกากนะครับคุณแนน43588คุณวริษฐาสักคือมิครับคุณปุ๊คุณแก้วเกียงคุณลุงแจ้รีวิวครับสวัสดีในห้างชาวลิตซัตเดย์ครับคุณแม่จันทาส่งดอกไม้มาให้3ดอกขอบคุณมากครับคุณจูบอกปลูกดินทางเหนืออาจจะอร่อยไปอีแบบก็ได้เหมือนเงาะแม่แตงอร่อยมากหวานกรอบร่อนนะครับสวัสดีคุณอัศวิน A1 โอ้ส่งหัวใจสีชมพูมาให้4ดวงขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีคุณธีรพงษ์ M ครับสวัสดีครับคุณแม็กเรซซิ่งปทุมธานีแม็กเรซซิ่งปทุมธานีครับคุณมานพครับสวัสดีครับอาจารย์โต๊ส PKD สวัสดีครับคุณฟ้าใสสวัสดีนะครับคุณอ้อยสวัสดีครับคุณแดสสวัสดีครับคุณต้นต้อมสะสมเหรียญเก่านะฮะคุณมาลีชม073นะสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับไอเลิฟสวัสดีไอเลิฟครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยกันต่อเรื่องของวาไรตี้นะครับในส่วนของสว.ก็ยังเป็นมหากาพย์ที่ยังไม่จบนะยังไม่จบคือตอนนี้เครือข่ายนักกฎหมายทนายความแล้วก็คณาจารย์คณะนิติศาสตร์รวมทั้งหมด53คนครับร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกส่งถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ตั้งคำถามกับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกการเลือกวุฒิสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวสว.ว่าอาจไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าปล่อยเวลาล่วงมาเกือบ2ปีแล้วนะครับ หมายเปิดผนึกมีใจความระบุว่านับตั้งแต่มีการประกาศผลการสรรหาสว.เมื่อ10กรกฎาคมปี67แต่กลับยังไม่มีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทั้งที่มาตรฐานทางกฎหมายตามพระราชพ.ร.ป.นะครับว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561มาตรา62กำหนดไว้ว่าเพียงแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแค่มีคำนี้ก็ต้องส่งศาลพิจารณาแล้วสงสัยว่ากกต.ทำอะไรอยู่ดึงเรื่องไว้ยาวนานส่งผลให้สว.ที่ถูกกล่าวเข้ามาใช้อำนาจอธิปไตยออกกฎหมายและแต่งตั้งบางบุคคลในองค์กรอิสระรวมถึงกกต.บางส่วนด้วยจนเกิดความเสียหายกับระบบการเมืองอย่างร้ายแรงถ้าท้ายที่สุดศาลฎีกาตัดสินออกมาว่าสว.จำนวนมากเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายความว่าในช่วงของปีที่ผ่านมาประชาชนไทยถูกปกครองโดยกฎหมายและองค์กรอิสระที่มาจากการผู้กระทำผิดกฎหมายหรือที่ในทางกฎหมายอาญาเรียกว่าอาชญากรความเสียหายเช่นนี้กกต.จะรับผิดชอบอย่างไรเพราะสุภาษิตกฎหมายว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมนอกจากนี้ในจดหมายเปิดผนึกยังได้ชี้ให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบภายในของกกต.ต่อด้วยนะครับโดยระบุว่าเดิมที่คณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งมีตัวแทนจาก DSI ร่วมด้วยได้สรุปสำนวนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์68ให้สั่งฟ้องที่เกี่ยวข้อง229รายซึ่งเป็นสว.ว.ชุดปัจจุบันถึง138รายแต่กกต.กลับไม่ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาและได้ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ขึ้นมาพิจารณาพยานหลักฐานซ้ำนำไปสู่มติที่ย้อนแย้งว่าผู้ถูกร้องไม่มีมูลความผิดกระบวนการตั้งกรรมการหลายชุดมาตรวจสอบซ้ำเช่นนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่กลุ่มนักกฎหมายทนายความและคณาจารย์นิติศาสตร์มีข้อเรียกร้อง2ข้อสำคัญครับ1ขอให้กกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิ์เลือกตั้งของผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตการสรรหาสว.ตามความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26โดยไม่ตัดผู้ถูกกล่าวหาคนใดคนหนึ่งออกไปก่อนที่ศาลจะได้พิจารณาและข้อ2ขอให้กกต.เปิดเผยพยานหลักฐานและชี้แจงต่อสาธารณชนถึงเหตุผลของความล่าช้าดังกล่าวพร้อมทั้งทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยองค์กรอิสระต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักนิติธรรมถ้ากกต.ไม่ใช้อำนาจอย่างตรงไปตรงมาย่อมเป็นการบิดเบือนอำนาจประชาชนและอาจเข้าข่ายมีความผิดทางอาญาตามพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.มาตรา69โทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีก็ลงชื่อเป็นนักวิชาการท่านทนายความนักกฎหมายทั้งหมด53ท่านนะครับอันนี้ก็ยังตามกันอยู่เรื่องนี้ก็ยังตามกันอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนมันเงียบๆนิ่งๆไปยังไงก็ไม่รู้นะอ่ะกลับเข้าสู่ของสุขภาพกันบ้างครับครับคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ฟังครับชาและก็กาแฟร้อนเนี่ยนะครับเป็นเครื่องดื่มคู่ใจของใครหลายคนเนี่ยอย่างผมจัดรายการผมก็มีชาจีนชาฝรั่งร้อนๆเอาไว้จิบแก้คอแห้งนะครับบางทีก็เอามาใช้ปลุกความสดชื่นในตอนเช้านะครับบางคนก็ดื่มเพื่อผ่อนคลายระหว่างวันแต่สิ่งที่อาจจะต้องใส่ใจไม่แพ้ปริมาณน้ำตาลหรือคาเฟอีนก็คืออุณหภูมิขณะดื่มครับผมมีข้อมูลจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งหรือว่า IARC บอกว่าการดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดกว่า65องศาเซลเซียสถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 2A ครับหรือกลุ่มที่เรียกว่าน่าจะก่อมะเร็งในมนุษย์โดยหลักฐานเชื่อมโยงกับมะเร็งหลอดอาหารครับแต่ยังไงก็ตามคำเตือนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าชาหรือว่ากาแฟเป็นตัวก่อมะเร็งโดยตรงนะครับประเด็นสำคัญอยู่ที่การดื่มขณะเครื่องดื่มยังร้อนจัดโดยเฉพาะถ้าทำติดต่อกันต่อเนื่องเป็นเวลานานIARC กำหนดให้คำว่าเครื่องดื่มร้อนจัดหมายถึงเครื่องดื่มที่บริโภคในอุณหภูมิที่สูงกว่า65องศาเซลเซียสไม่นับว่าจะเป็นอะไรนะครับเอาอุณหภูมิว่านะครับชากาแฟมาเต้เครื่องดื่มชนิดอื่นๆช็อกโกแลตโกโก้อะไรก็ตามนะครับไม่สนว่าคืออะไรดูที่อุณหภูมิถ้าเกิน65องศาถือว่าเครื่องเป็นเครื่องดื่มร้อนจัดการอยู่ในกลุ่ม 2A หมายถึง มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนความเชื่อมโยงในระดับที่น่าเชื่อถือว่าอาจก่อมะเร็งในมนุษย์แต่ไม่ได้บอกว่าอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าดื่มจำนวนเท่าไหร่ถึงจะทำให้เกิดโรคดังนั้นการจัดกลุ่มนี้ไม่ควรถูกตีความว่าคนที่ดื่มชาหรือว่ากาแฟร้อนทุกคนจะเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็ไม่สามารถ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะค่าไฟบ้านโครงสร้างใหม่เริ่มบินกันยายน69ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดจาก 3.95 บาทต่อหน่วยเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยนายภูรพัฒน์ลีสมบัติใบบูรณ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5สิงหาคม2569มีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติกพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ภายหลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่ 3.69 บาทต่อหน่วยจากปัจจุบันอยู่ที่ 3.78 บาทต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยแล้วส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก 3.95 บาทต่อหน่วยมาอยู่ที่ 3.86 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีค่าเพิ่มสำหรับการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยกกพ.เห็นชอบให้ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรทั้งนี้ผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะถาวรต่อเนื่องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนและติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานกกพ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอดังกล่าวระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ก่อนนำผลเสนอกกพ.พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคม2569จากนั้นจึงได้ตรวจทานรายละเอียดและมีหนังสือแจ้งมติยังการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่บินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
8: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
8: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
9: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือน 18-21 สิงหาคมจับตาฝนถล่มซ้ำเหนืออีสานเสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มในสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าระยะนี้การกระจายของฝนยังมีความผันผวนสูงบางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากเกินขณะที่บางพื้นที่ต้องระวังน้ำน้อยโดยวันนี้17สิงหาคม69หลายพื้นที่ยังมีฝนไม่มากโดยเฉพาะบริเวณเขตแนวฝนแม้จะมีฝนบางแห่งแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นจุดๆในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคกลางทางตะวันตกและภาคใต้ด้านรับมรสุมช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ต้องเฝ้าระวังฝนเพิ่มขึ้นโดยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงพื้นที่ด้านรับมรสุมและมีแนวโน้มฝนตกซ้ำในพื้นที่เดิมที่เคยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมจึงยังต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณใกล้พื้นที่ลาดเชิงเขาในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกส่วนพื้นที่ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจสูงขึ้นขณะที่ด้านรับมรสุมได้แก่ระนองพังงาจันทบุรีและตราดยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคม69ฝนจะลดลงช่วงคราวแต่ยังสามารถเกิดฝนต่อเนื่องได้ในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจากนั้นช่วงวันที่25ถึง31สิงหาคม69ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่ยังเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากแนวร่องมรสุมมีแนวโน้มเลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นและในช่วงปลายเดือนระหว่างวันที่28ถึง31สิงหาคม69ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้มีฝนน้อยเพราะร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางทำให้มีโอกาสกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู รามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Chiang Mai Radio Fashion Up

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา
2: 063-525-1719 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill Demil

นที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิต

วันนี้รายการตะกินตะแก่งธรรมะสติหิระจากตุเจ้าวัดหนองจองอ่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยมาปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณญาติโยมต่อไปนี้เอามาปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนทุกอย่างจะเกิดผลนั้นเมื่อมีความศรัทธามีความตั้งใจไม่เป็นอารมณ์ใดๆ

ริญสุขญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปฏิญกะแห่งธรรมะอาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองทองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยมาพบมาปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และประทางสถานีวิทยุแห่งนี้ต้องขอโทษกับญาติกับโยมบางครั้งก็มีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับดังโทรศัพท์ห้อง เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มันเป็นอนิจจังของมันมันบ่เที่ยงเนาะย่อมจะเป็นไปได้หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราบ่สามารถที่จะกำหนดรู้ได้ฉะนั้นบางครั้งนั้นความเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นต้องขออภัยกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังอาระต่อไปเรามาปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิพระพุทธเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาปิตามาตาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอัจฉริยะคุณังอุปัชฌายะคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌายะผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไขจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไขจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไขจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ
Tutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Iti piso bhagavā arahaṃ sammā sambuddho. Vicca charana sampanno sukhato lokavidho. Anuttaro purisa dhammasarathi. Saddhā deva manussānaṃ. Buddho bhagavāti. Yantun nimittaṃ avamaṅkhalantya. Yojyamana posakunasa sato. Pāpakha hotu supinaṃ akantaṃ. Buddhānu pāvena vināsamento. Svākhāto bhagavatā dhammo santitiko akaliko ehipatiko opanayiko pajyatang veditappo vinyuhite yantun nimittaṃ avamaṅkhalantya. Yojyamana posakunasa sato. Pāpakha hotu supinaṃ akantaṃ. Dhammānu pāvena vināsamento. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅkho. Usupatipanno bhagavato sāvaka saṅkho. Nyāyapatipanno bhagavato sāvaka saṅkho. Sāmejipatipanno bhagavato sāvaka saṅkho. Yātitaṃ catāri purisa yukhāni attha purisa pūkhalā. Esa bhagavato sāvaka saṅkho. Unayo pa unayo thakinayo anchali karaniyo anuttaraṃ puṇyakketaṃ lokasāti yantun nimittaṃ avamaṅkhalantya yojyamana posakunasa sato. Pāpakha hotu supinaṃ akantaṃ saṅkhānu pāvena vināsamento. Yatohaṃ bhagine aliyaya chatiya chato nāpi chanāmi sanjiya pānaṃ jivita vuropetā. Tena sacena sotite otu sotikapasa. Pochanko sati sankato tamanang vijayotatha. Viriyam piti pasati pochanka. Yataka pare sammatupeka pochanka satete sapa. Patthasina munina sammata kata pavita pahulikata sangvatanti abhinyaya nipanaya japodiya etena satya vajena sotite utu sampatha. Ekasamin samayena to mukhanlananya katsapang kilane tukite tisauva pochanke sattate sanye
เตจตังอาปินตันติตตวารุกามุตจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาเอตัทธาธัมมะราชาปิเขนัญเจนะปิปิริโตจุนตะเตเรนะตัญเยวาปะนะเปตวานะสัทธารังสัมปุติโตวาจังอัปตาธรรมบุตรสิทานะโจเอเตนะสัจจวัจเจนะโจติเตโอตุสัพพะทาปะยินะติจังอัปตาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตัวพุทธรัตนังโอสัตตังอุตมังวรังกิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสตินะนัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขวุปัสสะมินตุเตสักกัตตัวธรรมรัตนังโอสัตตังอุตมังวรังปะลิลาอุปัสสะมนังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาอุปัสสะมินตุเตสักกัตตัวสังฆรัตนังโอสัตตังอุตมังวรังอาหุในยังปาหุในยังสังฆเตเชนะโสตินานัตจันตุปัตตวาสเปโรกาวุปัสสะเมนตุ

นาติเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตจะยะมังคลังนาติเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตจะยะมังคลังนาติเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตจะยะมังคลังปัตติอุณัสสะวิจโยตัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาอิตัตถายาตังตองคันอายิเทวเตปริวัจเจลาจะตันเตอมโนเสกิปาวะเกปัญญาเทนะเกวิเสปุเตอัตตาละมรณีนวาสัพพสัมมาปรณมุตโตตะเปตุกัลละมริตังตัจเจปาอนุภาเวนะหุตุเทโวสุขีสัทธาสุตตังสีลังสัมปาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัจเจปาอนุภาเวนะหุตุเทโวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังปุจฉังสารนังวจนังคารุงปะเรสังเทสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตตติติภวันตุสัพพมังคลังกักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์พุทธชังพระปริตยันตุนิมิตตังยะโตหังสักกัตตัวนติเมอธิอุณัสสะวิจัยโยมนต์คาถาต่างๆอันศักดิ์สิทธิ์และด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอาตมภาพขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ขอพระองค์ท่านนั้นจงทรงหายจากอาการพระประชวรมีพระสุขภาพบารมีอันแข็งแรงได้ทรงงานอย่างต่อเนื่องทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน120พระพรรษายิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แม้นตนข้าพระเจ้าและญาติโยมได้ตรงโรคภัยไข้เจ็บในสรีระร่างกายส่วนใดก็ตามกินยาบ่หายหมอรักษาบ่หายขอมนต์ต่างๆและพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้อันตรธานหายง่ายง่ายมีความสุขกายสบายใจแม้นว่าได้เดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลใต้ไปก็มีชัยมาก็มีโชคมีลาภปราศจากภัยอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยโจรภัยตลอดจนโลกาภัยอุปติภัยอย่าได้มาใกล้มาไกลข
พอมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยกิจการงานและหน้าที่พอทุกคนมีอายุวรรณะสุขภละเหมือนกันทุกท่านทุกคนกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนระวังฝนลมยังมีอยู่บางที่บางแห่งบางหนตกหนักลมแรงนับตั้งแต่เมตวันวามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงยมก็รอดถ้ามาก็ผ่านรอดผ่านต่อไปจนถึง120ปีแต่วันนี้มีรายงานฝนตกไม่แต่ยศเดียวนะที่วัดหนองตองเป่งลึกเป่งลึง สักผ้าได้สบายแต่วันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ไม่ไปไหนนะอยู่วัดอยู่วัดวันยังค่ำแต่วันนี้ถึงภาคเจ้าภาคบ่ายแล้วก็นอนพักผ่อนจนถึงปัจจุบันแต่ก็ได้มีญาติมีโยมมากระทำบุญแสดงออกความกตัญญูกตเวทิตานึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงผู้มีพระคุณก็มาทำบุญอย่างป้าน้อยสง่าแม่วนิดากันดิบอิยะบ้านปากกายยอนแม่บางก็มาทำบุญขอบใจนักๆขอบใจหลายๆที่มีน้ำจิตน้ำใจนอกจากนั้นก็ได้มีญาติมีโยมหลายท่านหลายคนขอบใจต่อคุณโยมเจริญคำยามานายกเทศบาลสันพักบานมาร่วมมุทิตาอัตมภาพอับเป็นถึงอาหารอับถึงเป็นสัง 3,200 ของบุญอนุโมทนามากๆหลายๆเชนลงและยมหนิงก่อนแก้วลูกเต้ารับถวายส่งสาวสองโต๊ะนุโมทนาเป็นอย่างมากพี่น้องญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนชีวิตของคนเราเนี้ยอยู่ด้วยกันถึงวันถึงวันนี่นะฮักกันก็มีจังกันก็มีบางครั้งในต้องแก่งกันด่ากันสาบแก่งกันสะปะสะเปดบางคนนี่จนเผาพริกดำนะใจเกลือแก่งกันอย่างอันอย่างอี้โดยบางครั้งในญาติโยมทำลงไปก็บอกว่าผิดหรือถูกทำเพื่อความสะใจก็มีทำเพื่อความคับแค้นใจก็มีด้วยความอาฆาตพยาบาทอยากจะทำร้ายคนนั้นเพื่อมีอันเป็นไปต่างๆนานาแต่ในที่สุดญาติโยมบางอย่างกรรมมันก็จากการกระทำของเรานะมันก็คืนสนองตัวเราเองฉะนั้นก็อย่าทำมันอย่าทำมันเพราะมันเป็นบาปมันเป็นความชั่วในด้านความคิดในด้านปิยะในด้านวาจาในด้านกายเพราะการกระทำเหล่านี้เกิดถึงครบถึงสามกายวาจาด้านจิตใจเขาจะสาดจะแจ้งจะยังใดก็ตามยมเขากับเขานั้นบัญชาบานานกับมันก็เขาต้องจากกันไปต้องจากกันไป
อายุของคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยสู้เต่าไปนะเต่าก็ดีจ้างก็ดีเนี่ยเต่าบางตัวอายุเป็นร้อยป่าแม้สองร้อยจ้างก็อายุยืนเอาถึงวันเต่าที่ฟังข่าวเนี่ยพดร้อยเนี่ยมีน้อยที่สุดฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันบดีนั่นอาจจะทำมันอย่างนี้เพราะเอาหูว่ามันบดีทำไปแล้วมันเกิดผลดีต่อชีวิตมีแต่ผลร้ายแล้วก็ทุกข์ให้แน่นอนได้สุขทุกข์ให้แน่นอนได้สุขอย่างหาความสุขมันไม่ได้เพราะกายเขาคิดร้ายบาจาใจเขาร้ายนี่ก็ขอฝากตับตันทั้งหลายสู้เขาอยู่สร้างคุณงามความดีไปดีกว่าเพราะประชาบันนานเขาก็จะต้องจากกันไปเมื่อเขาจะตายท่านสอนว่าอย่าไปรับตาตายเพื่อลืมตาตายเพื่อตายในสิ่งที่สมมุติเพื่อตายนอกสมมุติเพื่อชิงตัวออกอย่างก่อนอย่าเพื่อความตายมาถึงก่อนถ้าตายอย่างนี้ชื่อว่าเตรียมตัวไว้เพื่อความตายที่จะมาถึงแก่เราในชีวิตคนเราเนี้ยญาติโยมแน่ละเราต้องสะสมทุกสิ่งทุกอย่างขอมันได้มาด้วยความสุจริตตัดใจเงินทองสิ่งของเข้าป่าอาหารทั้งที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่บ่ได้เพราะเราจำเป็นต้องวิต้องหาจะเป็นต้องกินต้องใช้ถ้าเอาไปบังหาบักินบักใช้เอาไปยังถ้าเอามีหาเอาอย่างมากินมาใช้เนาะฉะนั้นก็จึงขอฝากทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะยอมทั้งหลายชีวิตของคนเราเมื่อจากกันไปเนี่ยเอาก็มาหูเอาอย่างไปตัวได้แต่เคยอู้ว่าบาปกับบุญตอนเมื่อเขามามีอย่างมาตัวเขาจะตั้งบัตรเตียวก็ไม่ได้มาตัวหรอกเตียวเสื้อก็ไม่ได้เกิดจากท้องแม่มาหรอกแบกรถเครื่องออกมาเองแบกรถยนต์ออกมาเองแบกที่ดินออกมาเองมีหรอได้อย่างมาสักอย่างเมื่อเขาได้สิ่งเหล่านี้มันได้เมื่อเขามีชีวิตแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาได้เอามาตัวเมื่อวันที่เขาเกิดแล้วเขาจะเอาแต่สุขเอาแต่ความสนุกสนานอย่างใดมันเป็นการประมาทในชีวิตฉะนั้นความสนุกสนานก็ใจเป็นเรื่องของสัตว์โลกแต่ว่าญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าเอาไปหลงมันมากเนี่ยมันจะทำให้เราลืมสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เราอยากสร้างจะทำจะอู้จะคิดไอ้สิ่งดีเพราะมัวแต่เอาความสนุกสนานความม่วนความงันเอาเกิดมาในโลกนี้เขาก็มามือเปล่า

เราก็ละทิ้งไว้สิ่งที่ตามไปก็คือบาปกับบุญเราก็ไปมือเปล่าเหมือนเรามาดังที่ตมาภาพได้บอกไปว่าตอนที่เกิดมานะมือมักจะกำพอเราอยู่ไปอยู่ไปตายนั้นมือมักจะแบะแล้วหมดเรื่องแล้วได้อย่างไปสักอย่างนะได้อย่างไปต่อยสักอย่างที่ตอนที่กำคือต้องต่อสู้ในชีวิตที่เกิดมาแต่จะสู้อยู่ได้กี่ปีนะก็มัวตายปุ๊บมือแบะสันเบนนะหมดมาได้อย่างไปต่อยสักอย่างนะอักสุดอักชอบสุดชอบแต่ไปตัวไม่ได้ฉะนั้นสาธุชนญาติโยมก็อย่าได้ประมาทเป็นเด็ดขาดเพื่อสร้างแต่สิ่งที่ดีๆไว้กับชีวิตของตัวเองเอาละวันนี้ตุเจ้าประหารว่าพอดีพองามต่อเวลาอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

สารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

ถานเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ช่วงเช้า 9:30 น.เป็นต้นไปพิธีศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:30 น.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สืบชะตาแบบร้านนาถวายต้นเงินต้นทองต้นเพชรต้นมหาบารมีถวายเครื่องทัยทานแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรหลังจากนั้นก็เชิญคณะศรัทธาสาธุชนร่วมรับประทานอาหารแบบโรงทานคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์เข้าถวายแสดงมุทิตาสการะและรับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธีสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพต้นเงินเพื่อสมทบทุนนิธิวิจิตรราภรณ์และเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งตั้งโรงทานอาหารน้ำดื่มติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์053 358 169หรือที่มือถือ063 368

สำหรับผู้ที่จะร่วมบุญบริจาคทางออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาถนนช้างคานชื่อบัญชีพระครูวิจิตรศิราพรบัญชีออมทรัพย์เลขที่423-039-8580การทำบุญอายุวัฒนมงคลตรงกับวันศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า9นาฬิกาเป็นต้นไปอายุวัฒนมงคลพระครูวิจิตรศิราพรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดบางสิงคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคลโดยพร้อมเพียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปี60พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอรีเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางอำเภอรีจังหวัดลำพูนพิธียกฉัตรเจดีย์บุญญรักษ์มิ่งมงคลสถานที่จัดงานวัดบ้านกลางตำบลรีอำเภอรีจังหวัดลำพูนตรงกับวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ช่วง 9:30 น. 9:00 น.ประธานในพิธีเดินทางมาถึงประกอบพิธีบวงสรวงคณะนาฏศิลป์โรงเรียนเวียงเจดีวิทยารำถวาย 9:39 น.พลตำรวจโทพานุมาตรบุญรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุณพัชกรบุญยรักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยมัคคนายกนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเชิญท่านผู้มีเกียรติ3ท่านจุดเทียนบาทน้ำพระพุทธมนต์เชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านจุดเทียนชะตา4เล่มมัคคนายกอารัธนาพระปริตรพระสงฆ์ขึ้นสักเคชุมนุมเทวดาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประธานสงฆ์เจิมยอดฉัตรผูกผ้าแพรและคล้องพวงมาลัยเชิญประธานรองประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติปิดทองยอดฉัตรผูกผ้าแพรเจ็ดสีและคล้องพวงมาลัยประกอบพิธียกฉัตรพระสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ในพิธี309รูปพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี 11:30 นถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์12:00 น.เลี้ยงอาหารแก่แขกผู้มีเกียรติสาธุชนศรัทธาผู้มาร่วมงาน13:00 น.พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพิธีมอบทุนการศึกษาก็เป็นข่าวกำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปี60พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอรีเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางและพิธียกฉัตรเจดีย์บุญญรักษ์มิ่งมงคลณวัดบ้านกลางตำบลรีอำเภอรีจังหวัดลำพูนอาทิตย์ที่6กันยายน2569ช่วงเช้า 9:30 น.เป็นต้นไปเชิญผู้ใจบุญใจกุศลได้ร่วมงานบุญงานกุศลในคราวครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

ท่านทั้งหลายได้พิจารณามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดหรือเราเกิดมาทำอะไรเราได้พิจารณาสิ่งที่เราควรรู้ก็คือความดีกับคำว่าความไม่ดีสองคำนี้สิ่งที่เราควรรู้ความดีก็เป็นสิ่งที่เราควรรู้แล้วนำไปปฏิบัติเกิดความดีงามให้กับชีวิตตนเองสิ่งที่เราควรรู้ก็ได้แก่ความไม่ดีรู้แล้วก็ให้เราละให้เราเลิกเมื่อเรารู้แล้วความว่าความไม่ดีเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษต่อชีวิตของเราก็อยู่ห่างๆเราก็อยู่ไกลๆเราก็ละเราก็ทิ้งสิ่งที่มันเป็นความไม่ดีละสิ่งที่ไม่ดีทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไม่กระทำสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราพวกเราต้องมีสติจึงจะรู้ว่าความจริงมันเป็นเช่นไรจึงรู้ว่าความจริงเป็นลักษณะแบบไหนสติเนี่ยเป็นความจริงที่เราควรรู้สตินี่แหละเป็นเปรียบเสมือนบ้านที่เราควรอยู่สติเปรียบเสมือนอาหารที่เราควรกินกินแล้วเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์สติได้เป็นผ้าห่มห่มแล้วทำให้ร่างกายอบอุ่นสติเปรียบเสมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ทำให้ร่างกายเราอบอุ่นป้องกันแมลงกัดต่อยนี่แหละคือสติเรามีชีวิตอยู่เพื่อรู้ความจริงเรามีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีเห็นความจริงรู้ความจริงถ้าเราไม่มีสติก็เหมือนคนที่ไม่มีบ้านอยู่คนที่ไม่มีสติก็เหมือนคนที่ไม่มีบ้านอยู่ไปเช่าบ้านเขาอยู่ไปเช่าหอพักเขาอยู่มันอยู่กับความไม่เป็นจริงมันจึงเป็นทุกข์คนส่วนมากก็มีชีวิตอยู่กับความไม่เป็นจริงหรือไม่ยอมรับความเป็นจริงมันจึงเกิดความทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้เกิดจากจิตใจเราในความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการเข้าไปยึดติดอะไรที่เราเข้าไปยึดติดมันเป็นทุกข์ทั้งสิ้นแล้วเข้าไปยึดติดมันเป็นทุกข์ทั้งสิ้นถ้าเราไม่ยึดติดมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่เราไปยึดติดมันเป็นทุกข์หมดหูไปยึดติดในเสียงเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ตาไปยึดติดในรูปก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้เฉยๆแล้วมันไม่ทุกข์แล้วว่ารู้เฉยๆแล้วมันไม่ทุกข์เมื่อเพราะเราไม่เข้าไปยึดติดมันจึงไม่ทุกข์เหมือนรถชนคนตายเราก็รู้เราไม่ใช่ญาติของเราก็ไม่เข้าไปยึดติดรู้เฉยๆว่ารถมันชนแต่เราไม่เข้าไปยึดติดแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่เข้าไปยึดติด
เมื่อเราไม่เข้าไปยึดติดนี่มันก็ไม่มีทุกข์ดังรถชนน่ะเราก็รู้ว่ารถชนเท่านั้นนี่เราไปกรุงเทพเชียงใหม่เราเห็นรถชนกันที่กำแพงเพชรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้เลยว่าไม่ใช่ญาติของเรามันเราก็ไม่ยึดติดรู้ว่ารถมันชนแต่เราไม่เข้าไปยึดติดว่าใครถูกรถชนบ้างแต่ถ้าเราเข้าไปยึดติดแล้วก็ไปสงสัยเมื่อไหร่มันจะเป็นทุกข์ทันทีนี่คือยกตัวอย่างว่าเราไม่ทุกข์เมื่อเราไม่เข้าไปยึดติดมันไม่ทุกข์ทุกอย่างมันไม่ทุกข์หัวใจเราจะว่างเปล่าหมดถ้าเราเข้าไปยึดติดเมื่อไหร่นี่มันก็เหมือนบรรทุกแบบนั้นแหละเต็มไปด้วยแหละความสมองเราเป็นอย่างนั้นจิตใจเราเป็นอย่างนั้นแหละเต็มไปด้วยความคิดเต็มไปด้วยความรู้สึกเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงจิตเราใจเราเหมือนถังขยะที่มันเต็มไปด้วยขยะเพราะเราไปสะสมอะความรู้สึกที่เรารู้สึกไปสะสมความคิดที่เราคิดไว้หมดแล้วเอามาใส่จนมันล้นนะพวกเราทั้งหลายการมีชีวิตอยู่เพื่อละอะไรละความไม่ดีความว่าไม่ดีเกิดจากไหนก็เกิดจากความคิดนั่นแหละถ้าเราไม่คิดเราไม่กระทำความว่าไม่ดีก็ไม่เกิดเรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาหยุดยั้งความคิดหยุดยั้งความอารมณ์ความรู้สึกเหมือนถังขยะปัสจักขยะนั่นแหละใจของเราก็จะให้ไปจิตของเราใจของเราทำให้เหมือนถังขยะที่ปัสจักขยะนั่นแหละให้พวกเราให้พิจารณาดูเราจะทำยังไงให้สมองของเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยให้มันโล่งเหมือนท้องฟ้าปราศจากก้อนเมฆแต่ทุกวันนี้สมองของเราจิตใจของเรามันเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเต็มไปด้วยสารพัดความรู้สึกความนึกคิดเหมือนดังเมฆก้อนเมฆเต็มไปด้วยท้องฟ้านั่นแหละได้เห็นไหมก้อนเมฆคลุมหมดพระอาทิตย์หมดปดปิดบางพระอาทิตย์หมดแต่พวกเราทั้งหลายเราจะต้องเกิดมาเพื่อมาทำความดีทำดีก็มีหลายระดับเราทำความดีเบื้องต้นเราจะทำความดีโดยการรักษาศีลเรามีตื่นเช้ามาเรามีสติข้าพเจ้าดำรงตนด้วยศีลทั้ง5ข้อเอาศีลทั้ง5ข้อมากำกับมากำหนดมาควบคุมกายวาจาใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษากายวาจาใจจะใช้กายวาจาใจนี่ทำสิ่งที่ดีงามให้กับอาชีพหน้าที่ของตนที่ลูกตนมีหน้าที่ก็จะทำหน้าที่นี้ให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์นี่แหละเรามีสติที่จะรักษาศีลศีลก็จะรักษากายวาจาใจส่งผลให้ผลให้เราทำดีด้วยกายวาจาใจได้แหละเรามีสติให้ทำดีนี่แล้วว่าทำดีด้วยสติไม่จะบอกให้เราทำดีด้วยกายวาจาใจเราเกิดมาเราจะใช้กายวาจาใจได้เป็นเครื่องมือของการทำความดีแม่พวกเราทั้งหลายเป็นเครื่องมือจิตที่อาศัยสติจิตที่พึ่งพาสติจิตนั้นก็จะใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินชีวิตของเรากับเราเกิดมาชาตินี้เราจะมาใช้กายวาจาใจเรานี่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการเป็นมนุษย์ของเราในชาตินี้
เรียกว่าเราเกิดมาชาตินี้จะไม่เสียชาติ

เกิดคนที่เสียชาติเกิดคือเกิดมาแล้วไม่รักษาศีลได้เสียชาติเกิดเกิดมาแล้วไม่มีสติเกิดมาแล้วขาดสติคนประเภทนี้ว่าเสียชาติเกิดเกิดมาแล้วนำแต่ความเสียหายเดือดร้อนมาให้บุคคลอื่นๆทำนำความเสียหายความเดือดร้อนให้กับสังคมประเทศชาติชุมชนที่เราอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ขาดสติเกิดมาแล้วก็เสียชาติเกิดคนที่ขาดความอดทนเกิดมาแล้วก็เสียชาติเกิดคนที่เกิดแล้วขาดวิริยะภาคเพียรก็เสียชาติเกิดเกิดมาแล้วไม่มีสัจจะก็เสียชาติเกิดมันเสียหมดในพวกเราทั้งหลายเสียชาติเกิดต้องพิจารณาว่าการที่เราเกิดมาชาตินี้เราจะมาบำเพ็ญเพียรสร้างความดีเอาสติมาเป็นพระพุทธเจ้าเอาสติมาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาสตินี่แหละมาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยเตือนเราคอยให้กำลังใจเราให้คอยอบรมสั่งสอนเราให้เราทำดีแต่พวกเราทั้งหลายคำว่าทำดีก็คือการดำรงตนประพฤติตนดำรงตนประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆนี่แหละพวกเราเกิดมาเพื่ออะไรนี่ถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่มีคำถามให้กับตัวเองก็เสียชาติเกิดอีกเราเกิดมามันก็มีแค่สองอย่างทำดีกับทำไม่ดีก็มีแค่สองอย่างเกิดมาทำดีกับเกิดมาแล้วทำความไม่ดีเกิดมาแล้วทำดีให้กับตนเองทำดีให้กับครอบครัวของเรามีแค่สองอย่างแม้พวกเราทั้งหลายคำว่าดีต้องอาศัยสติถ้าเราอาศัยสติและสติมันจะควบคุมเรามันจะเตือนเราสติเปรียบเสมือนแสงสว่างสติมันก็บอกเราว่าไฟมันร้อนเรารู้ว่าไฟมันร้อนเราจะไม่จับไฟนี่แหละคือสติมันบอกน้ำมันเย็นน้ำมันเปียกน้ำมันแฉะเราก็จะไม่จับเนี่ยสติมันจะบอกเราแบบนี้เตือนเราแบบนี้บุคคลที่เกิดมาแล้วอาศัยความคิดอาศัยความคิดพึ่งพาความคิดหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวเพราะความคิดมันพาเราหลงความคิดเนี่ยมันพาเราหลงไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเราหลงใส่เสื้อผ้านั่นแหละซื้อแล้วก็ซื้ออีกแต่เสื้อผ้าน่ะไม่มีคำว่าจบสิ้นแต่แล้วก็ซื้อตลอดเวลาเสื้อผ้ามันใส่เพื่อปกปิดร่างกายกันร้อนกันหนาวคนที่มีสติจะเข้าใจเช่นนี้ว่าเสื้อผ้าปกปิดร่างกายกันร้อนกันหนาวนี่คือคนที่มีสติใส่เสื้อผ้าและลึกถึงสิ่งเหล่านี้ความจริงปกปิดร่างกายกันร้อนกันหนาวคนที่ขาดสติหรือคนที่มีความคิดคนที่ใช้ความคิดใส่เสื้อผ้าเพื่อสวยเพื่องามอันนี้แหละคนที่มีความคิดจะซื้อแล้วซื้ออีกมีแล้วมีอีกไม่รู้จักพอมันจึงหมดเนื้อหมดตัวเพราะความคิด

0: Generation R. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
5: ทำดีด้วยการไม่พูดหยาบคายพูดแต่คำสุภาพอ่อนหวาน
4: ทำดี
5: ด้วยการไม่พูดหยาบคายพูดแต่คำสุภาพอ่อนหวาน
4: ชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
4: Mass
5: AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
5: พระพุทธองค์ ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
4: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
5: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
4: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
5: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติเรื่องราวในอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโสนกะชาดกหรือฤาษีโสนกะผู้รักสันโดษเรื่องมีอยู่ว่าพระราชาแห่งมคธรัฐมีพระโอรสหนึ่งพระองค์ทรงพระนามว่าอรินทมากุมารอรินทมากุมารมีโสนกะกุมารซึ่งเป็นบุตรชายของปุโรหิตเป็นเพื่อนเล่นมาตั้งแต่เล็กจนโตต่อมาเมื่ออรินทมากุมารได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระบิดาโสนกะกุมารก็ได้หนีไปบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์เพราะมีนิสัยรักสันโดษไม่ชอบยศถาบรรดาศักดิ์กระทั่งเวลาผ่านไป40ปีพระราชาอรินทมากุมารทรงนึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่อโสนกะอยากจะพบหน้าเหลือเกินจากกันไป40ปีไม่ได้ข่าวคราวเลยทรงบ่นหาทุกวันจนต้องแต่งเพลงสืบหาเพลงที่พระราชาแต่งร้องกันได้ทั้งเมืองแต่ก็ไม่มีใครได้ข่าวของโสนกะเลยทางฝ่ายฤาษีโสนกะกำลังร้องเพลงอยู่จึงสอนให้เด็กร้องเพลงต่อพระราชาแล้วให้ไปร้องให้พระราชาฟังเมื่อพระราชาได้ฟังแล้วทรงดีพระทัยมากและพระราชทานทรัพย์ให้100แล้วตรัสถามเด็กว่าพระฤาษีอยู่ที่ไหนเมื่อทราบว่าอยู่ในอุทยานจึงรีบเสด็จไปพอเจอหน้ากันทั้งสองก็ไต่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของกันและกันฝ่ายฤาษีโสนกะก็ชักชวนให้พระราชาออกบวชเพราะตนได้สัมผัสแล้วว่าชีวิตนักบวชมีความสุขกว่าการเป็นพระราชาแต่พระราชาไม่ออกบวชเพราะเห็นว่าชีวิตนักบวชแห้งแล้งจืดชืดพระฤาษีฟังแล้วเห็นว่าพระราชายังยึดมั่นอยู่ในกามจึงทูลว่าคนที่หมกมุ่นอยู่ในกามยิ่งทำให้ชีวิตตกต่ำลงคนที่หลงกามเหมือนกับกาที่เป็นสัตว์ปัญญาน้อยเห็นซากช้างตายลอยมาในแม่น้ำก็บินไปเกาะบนซากเพราะคิดว่าคงจะเป็นพาหนะเดินทางและมีอาหารกินตลอดเวลาจิกกินเนื้อช้างและดื่มน้ำไปอย่างมีความสุขพอถึงป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็ไม่ขึ้นไปเกาะแต่แล้วแม่น้ำก็พัดเอาซากช้างและกาออกสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่มองไม่เห็นฝั่งกาก็ถูกปลาใหญ่หุบไปกินสิ้นชีวิตชั้นใดคนบ้ากามก็ฉันนั้นเมื่อพระฤาษีกล่าวสอนพระราชาเสร็จแล้วก็เหาะขึ้นลากลับไปป่าหิมพานต์ไม่หวนกลับมาอีกพอพระฤาษีไปแล้วพระราชาทรงนึกอยากออกบวชขึ้นมาจึงมอบราชสมบัติทั้งหมดให้พระโอรสแล้วออกบวชอยู่ในป่าหิมพานต์ตลอดชีวิตธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการลุ่มหลงในกามมีแต่วุ่นวายชีวิตสมณะมีแต่ความสุขดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าภัยย่อมเกิดมาจาก

0: นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์แสดงโทษแห่งโลภะโทสะโมหะ

ตึงความโลภติดใจในอารมณ์นำความฉิบหายให้เกิดขึ้นความโลภติดใจในอารมณ์ทำใจให้กำเริบภัยอันน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วณภายในจิตสันดานสัตว์บุคคลหารู้จักซึ่งภัยนั้นไม่ขณะที่ความโลภครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่รู้จักประโยชน์ส่วนของตนหรือประโยชน์ผู้อื่นขณะที่ความโลภครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่เห็นธรรมความดีความชอบมีศรัทธาสติหิริโอตปะเป็นต้นในขณะที่โลภจิตย่อมมืดมนไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเลยความโลภกำลังครอบงำจิตใจของใครอยู่หนอ

0: เนรัง
1: ความโกรธไม่พอใจในอารมณ์นำความฉิบหายให้เกิดขึ้นความโกรธไม่พอใจในอารมณ์ทำใจให้กำเริบภัยอันน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วณภายในจิตสันดานสัตว์บุคคลหารู้จักซึ่งภัยนั้นไม่ขณะที่ความโกรธครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่รู้จักประโยชน์ส่วนของตนหรือประโยชน์ผู้อื่นขณะที่ความโกรธครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่เห็นธรรมความดีความชอบมีศรัทธาสติหิริโอตตปะเป็นต้นในขณะที่โกรธจิตย่อมมืดมนไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเลยความโกรธกำลังครอบงำจิตใจของใครอยู่หนอ

0: ความไม่รู้อริยสัจ4นำความฉิบหายให้เกิดขึ้นความไม่รู้อริยสัจ4ทำใจให้กำเริบภัยอันน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วณภายในจิตสันดานสัตว์บุคคลหารู้จักซึ่งภัยนั้นไม่ขณะที่ความไม่รู้อริยสัจ4ครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่รู้จักประโยชน์ส่วนของตนหรือประโยชน์ผู้อื่นความไม่รู้อริยสัจ4ครอบงำจิตสัตว์บุคคลย่อมไม่เห็นธรรมความดีความชอบมีศรัทธาสติหิริโอตัปปะเป็นต้นในขณะที่ความไม่รู้อริยสัจ4ครอบงำจิตย่อมมืดมนไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเลยความไม่รู้อริยสัจ4กำลังครอบงำจิตใจของใครอยู่หนอ
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติและวันนี้ค่ะขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้มาฝากกันความว่าพืชอันหวานลงในนาที่สมบูรณ์เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลธัญชาติย่อมงอกงามไม่มีศัตรูพืชย่อมแตกงอกงามถึงความไพบูรณ์ให้ผลเต็มที่ฉันใดโภชนะที่บุคคลถวายในสมณพราหมณ์ผู้มีศีลสมบูรณ์ก็ฉันนั้นย่อมนำมาซึ่งกุศลอันสมบูรณ์เพราะกรรมที่เขาทำนั้นสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลในโลกนี้ผู้หวังกุศลและสัมปทาจงเป็นผู้มีประโยชน์ถึงพร้อมพึงคบหาท่านผู้มีปัญญาสมบูรณ์ปุญญาสัมปทาย่อมสำเร็จได้อย่างนี้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะได้จิตสัมปทาแล้วกระทำกรรมให้บริบูรณ์ย่อมได้ผลบริบูรณ์รู้โลกนี้ตามเป็นจริงแล้วพึงถึงทิฏฐิสัมปทาอาศัยมรรคสัมปทามีใจบริบูรณ์ย่อมบรรลุอรหัตเพราะกำจัดมนทินทั้งปวงได้แล้วบรรลุนิพพานสัมปทาได้แล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นจัดเป็นสัพพะสัมปทาคุณผู้ฟังคะและเวลาณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติตัปโปตีติขาตี
4: สาธุ
3: เจริญธรรมเพื่อนพรหมจรรย์และญาติโยมทั้งหลายวันนี้วันเสาร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน6ปีจอที่อารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้เป็นวันที่เด็กๆจะได้กลับบ้านละก็เรียกว่าเป็นวันสุดท้ายของค่ายเด็กคิดดีเด็กถึงจะคิดได้ถ้าเด็กคิดไม่ดีเด็กก็คิดไม่ได้คิดไม่เป็นวันนี้จะฝากคุณธรรมหนึ่งข้อที่สำคัญก็คือเรื่องขันตินะแต่ว่ามันก็ไปสัมพันธ์กับตบะพวกเราเคยได้ยินคำว่าตบะไหมคะเคยได้ยินคำว่าฤาษีบำเพ็ญตบะไหมเราจะนึกภาพอะไรคะบำเพ็ญตบะเราก็เห็นสภาพยืนขาเดียวมีไหมมีไหมยืนอดอาหารมีไหมแบบเอ๊ะแล้วมันตบะมันแปลว่าอะไรเด็กๆทราบไหมเด็กๆคนไหนทราบว่าอ๋อตบะหมายถึงอันนี้เด็กคนไหนไม่ทราบยกมือขึ้นแล้วอยากทราบไหมเราเกิดมาในโลกนี้เราอาจจะได้ยินเขาโอ้คนนั้นไปบำเพ็ญตบะคนนี้บำเพ็ญตบะเรามาดูเรื่องตบะแปลว่าเผากิเลสทำไมถึงเผากิเลสเพราะว่ากิเลสเนี่ยถ้าเอาไปลอยน้ำอ่ะมันก็จะไปเดือดร้อนคนอื่นไหมเงาลอยน้ำไปเดี๋ยวไปติดคนอื่นอีกอ่ะเอาไปฝังดินล่ะเดี๋ยวคนอื่นไปขุดเจออีกอ่ะเอาไปทิ้งถังขยะเอ้าเดี๋ยวหมาไปกินกิเลสทำไงอ่ะก ิเลสเนี่ยเอาไปทิ้งตรงไหนก็เป็นอันตรายเขาก็เลยให้ทำไมคะให้เผามันจะได้ทำไมหมดเพราะนั้นคำว่าเผากิเลสเนี่ยเล็งไปที่มันหมดเพราะนั้นกิเลสเนี่ยถ้ามันหมดเนี่ยมันสบายใจกว่าไหมพวกเราเคยมีโทสะไหมคะแล้วก็โทสะหมดไปเลยอย่างเงี้ยมันสบายใจอย่างเช่นเราโกรธเพื่อนเนี่ยโกรธแล้วทุกข์ใจมากทุกข์ใจเพื่อนก็มาขอโทษโทสะมันหายเลยเนี่ยมันหมดสบายใจไหมก็สบายใจแต่ถ้าเรากำลังโกรธเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็มาบอกเธอมาโกรธฉันทำไมยันยังงี้งี้งั้นงั้นงี้มันไม่จบสักทีเราก็โกรธเดี๋ยวไม่โกรธโกรธไม่โกรธโกรธไม่โกรธมันก็เวียงไปเวียงมาใช่ไหมแต่พอเขาขอโทษนะแล้วก็ไปจากกันไปมันก็หายไปเลยเหมือนกับมันหมดไปเลยอย่างเงี้ยมันภาวะที่ใจเราไม่มีกิเลสรบกวนเลยเนี่ยหมดเขาเรียกหมดเกลี้ยงเหมือนเอาไฟเผาเนี่ยมันสบายไหมมันสบายเขาก็เลยชอบไปบำเพ็ญตบะนะฤาษีสมัยก่อนก็ไปบำเพ็ญตบะคือเขาอยากจะไปเผากิเลสให้มันหมดเลยนะคะทีนี้วันนี้ก็จะให้พวกเราได้รู้ธรรมชาติของจิตใจคนเราเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกอะไรใจดำอันนี้เรียกว่าใจดีเนี่ยใจดำใจดีในขณะที่ใจดำก็จะไม่มี
5: ใจดี
3: ทำไมพูดใหม
5: ่ในขณะที่มีใจดำก็จะไม่มีใจดีในขณะที่มีใจดีก็จะไม่มีใจดำ
3: พูดเร็วๆใจดำไม่มีใจดีเอ้าใจดีไม่มีใจดำเอ้า
5: ใจดำไม่มีใจดีใจดีก็ไม่มีใจดำ
3: ง่ายไหมโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ง่ายเนาะถ้าง่ายเป็นยังไงยกตัวอย่างให้ฟังเช่นในขณะที่พวกเราโกรธอยู่อย่างเงี้ยกำลังโกรธมากเลยเนี่ยตอนนั้นจำไว้เลยว่าจะไม่มีสติปัญญาไม่มีสติปัญญาเลยนะไม่มีความคิดฝ่ายดีเลยนะไม่มีเลยนะขณะที่มีโทสะเนี่ยแต่หลายๆคนกับเข้าใจผิดเวลามีโทสะนึกว่าฉลาดเธอเคยได้ยินพ่อแม่ทะเลาะกันไหมหรือเคยเห็นคนอื่นทะเลาะกันไหมเวลาเขาทะเลาะกันเขาเป็นจริงเป็นจังไหมตอนนั้นเขาคิดว่าเขาฉลาดใช่ไหมจริงๆเขากำลังโง่อยู่เข้าใจหรือยังอย่างเช่นภรรยาทะเลาะกับสามีเนี่ยทะเลาะกันลงเล้งอย่างเงี้ยแล้วสามีก็เกิดปัญญาขึ้นมาเนาะสามีเกิดปัญญาสามีก็บอกว่าเดี๋ยวน้องใจเย็นก่อนเดี๋ยวพี่ขอไปสงบก่อนนะเดี๋ยวเราสงบแล้วเราค่อยมาคุยกันแต่ภรรยากำลังทำไมกำลังโกรธกำลังหึงหวงไงนะก็บอกไม่ได้ต้องพูดกันเดี๋ยวนี้เวลาแขนมาพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้นี่ไงในขณะที่ภรรยาไปลากสามีมาคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยขณะนั้นเขาก็คิดว่าเขาทำถูกใช่หรือเปล่าถ้าเขาคิดว่าเขาทำไม่ถูกเขาจะทำไหมไม่ทำหรอกแต่เขาคิดว่าเขาทำถูกมันต้องพูดเวลานี้มันก็เลยเราพูดให้จบพูดให้มันจบตกลงเธอจะหย่ากับฉันไหมหรือเธอจะเลือกมันหรือเลือกกับฉันเธอจะเอาเมียน้อยหรือจะเอาเมียหลวงอะไรเงี้ยนะก็จะจริงจังกันตรงนั้นในขณะนั้นเขาก็คิดว่าเขาทำถูกเพราะอะไรเพราะขณะดำเนี่ยมันไม่มีขาวเลยนะวันนี้ให้เด็กได้รู้จักธรรมชาติของจิตอย่างนี้ว่าเวลาโกรธเนี่ยอย่าเพิ่งพูดเพราะถ้าพูดแล้วมันเสียหายพวกเราเคยไหมเคยโกรธแล้วพูดไปแล้วก็เสียใจตัวเองมีไหมรู้สึกเสียใจโอ้ไม่น่าพูดเลยมีไหมคะเคยไหมเคยทำอะไรไม่ดีกับแม่ไว้อะไรเงี้ยตอนที่มันโง่เนี่ยเวลามันโกรธเนี่ยมันก็แล้วก็มาเสียใจตัวเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในขณะที่มันโกรธแล้วมันพูดอะไรไม่ดีกับแม่นั่นแหละก็คือมันดำแต่พอมันหายโกรธมันก็ขาวขึ้นมาแล้วมันโอ้เราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยโอ้สงสารแม่เนาะหรืออะไรเงี้ยทีนี้เราควรจะรู้จักธรรมชาติของจิตใจเนี่ยจิตใจเนี่ยเกิดได้ทีละหนึ่งถ้าเกิดดีก็ไม่ชั่วถ้าชั่วก็ไม่ดีเนี่ยมันได้ทีละหนึ่งเท่านั้นแต่เนี่ยเธอดูตรงนี้ ถ้าอาจารย์หมุนช้าๆเธอก็จะเห็นว่าดำกับขาวอยู่คนละด้านใช่ไหมเนี่ยอยู่คนละด้านกันแต่ถ้าอาจารย์หมุนเร็วๆเธอเห็นไหมเธอเห็นไหมว่าดำไปอยู่ในขาวไหมคะอ้มประหลาดไหมแล้วจิตคนเราเกิดดับเร็วไหมคะเร็วธรรมดาหรือเร็วมากมากมากมากมากมาก
5: เร็วมากมากมากมากมากมาก
3: เช่นเสียงเกิดดับแค่เสียงเดียวจิตเกิดดับไป17จิตเนี่ยโอ้เนี่ยเสียงเดียวแต่อันนี้อาจารย์หมุนไม่ถึง17ครั้งนะเข้าใจไหมฮะอาจารย์หมุนไม่ถึง17ครั้งนะแต่ว่ามันเนี่ยเสียงแค่เสียงเดียวเนี่ยจิตมันเกิดดับเพราะว่าดับเกิดดับเกิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับ17ครั้งเพราะนั้นจิตจึงเป็นธรรมชาติที่ไวมากพวกเธอเป็นเด็กแต่เธอได้ฟังเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเธอจะเป็นคนมีภูมิคุ้มกันเขาเรียกถูกฉีดวัคซีนถูกฉีดวัคซีนว่าเฮ้ยจิตเนี่ยนะน่ากลัวมากนะจิตเนี่ยมันเกิดดับเร็วมากนะด้วยเหตุฉะนี้เราจึงได้ข่าวว่ามีคนบางคนอารมณ์ชั่ววูบยิงไปแล้วก็มาเสียใจแทงไปแล้วก็เสียใจไปนอนกับผู้ชายมาแล้วก็มาเสียใจอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะคือตอนที่จะไปเนี่ยมันก็แวบไปเลยเสร็จแล้วก็มาเสียใจทีหลังนะเพราะนั้นพวกเธอเป็นเด็กที่โชคดีที่ได้รู้ว่าจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ต้องฝึกถ้าจิตที่ไม่ได้ฝึกมันจะเหมือนลิงในป่าที่เป็นลิงกักขระหยาบคายเป็นลิงโง่เขลาเป็นลิงโง่เซอะไม่รู้อะไรแต่ลิงที่เขาเอามาฝึกดีเนี่ยมันจะฉลาดกระบวนการฝึกลิงทำยังไงขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งไปจับก่อนไปมัดมันก่อนเอาเชือกไปคล้องมัดฟึบพอฟึบเสร็จมันก็จะกัดเขาก็ต้องมีมีดมีไม้อะไรที่แบบขู่มันเนี่ยมันจะต้องมีอาวุธสู้กันขั้นตอนที่สองเขาก็เริ่มเป็นมิตรกับมันด้วยการเอาอาหารให้กินเนี่ยอร่อยนะเนี่ยเอาโยนให้กินมันก็เอามากินอู้อร่อยแฮะก็เรียนรู้ว่าเออคนคนนี้เขาก็ไม่ใช่ร้ายกับเรานะเขาก็ดีกับเรานะเนี่ยก็กินเสร็จแล้วพอเราขู่เขาลิงขู่คนฝึกเขาก็จะเอาไม้เรียวมาฟาดไปโหลิงเจ็บเฮ้ยแสดงท่าอย่างนี้เจ็บเว้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องไม่แสดงเว้ยเฮ้ยก็เลยทำท่าจ่องจ่องเขาเรียกลิงจ่องจ่องพอทำท่าจ่องจ่องได้กินขนมละลิงเลยเรียนรู้ว่าไงอยากกินขนมต้องทำท่าจ่องจ่องเข้าไว้พออยากกินขนมก็ทำท่าจ่องๆแล้วก็ได้กินขนมก็เป็นมิตรกันพอเป็นมิตรกันเสร็จเขาก็ยังเอาเชือกผูกคออยู่เอามัดติดกับเสาแล้วเขาก็คอยเอาไม้เลียวเนี่ยข่มขู่อยู่แต่ถ้านิสัยดีเขาก็ให้กินขนมพอโอเคแล้วปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็เอามะพร้าวมาวางแล้วเขาก็หมุนมะพร้าวแล้วก็สอนลิงว่านี่หมุนมะพร้าวอย่างนี้นะหมุนอย่างนี้แล้วจะได้กินขนมแล้วเขาก็จับมือลิงเนี่ยมาหมุนมะพร้าวหมุนหมุนลิงก็ไม่รู้เรื่องบางทีมันก็รู้แต่มันก็แกล้งไม่รู้ก็ได้ทำเป็นเอามือวางเฉยไม่หมุนไม่หมุนก็โดนไม่เดียวเปี้ยอะละอะละเขาบอกหมุนทำเป็นไม่รู้เรื่องก็เปี้ยหมุนหมุนพอหมุนปั๊บเอาขนมให้กินอย่างเงี้ยพอมันได้กินขนมมันก็เรียนรู้ว่าอ๋อถ้าหมุนก็ได้กินขนมหลังจากนั้นถ้าอยากกินขนมหมุนมะพร้าวเลยนะพอเอามะพร้าวมาวางปั๊บก็กิ้วกิ้วหมุนกิ้วกิ้วหมุนหลุดหมุนหมุนหมุนหลุดก็ได้กินขนมนี่ก็เป็นขั้นตอนที่ฝึกลิงก็เรียนรู้ในการหมุนมะพร้าวต่อจากนั้นเขาก็เอามะพร้าวมาอีกแล้วก็เกิดการสอนอีกอันนี้อันอ่อนมันมะพร้าวอ่อนอย่าไปหมุนนะให้หมุนมะพร้าวแก่ก็ชี้ให้ดูสองให้หมุนแต่อันนี้อย่าหมุนอันนี้อะไรเงี้ยลิงก็ I can understand ไม่รู้เรื่องว่ะอะไรพอไม่รู้เรื่องก็พอบอกเอายกมะพร้าวมาวางปั๊บพอมันเอามือแตะมะพร้าวอ่อนปั๊บเขาก็อย่าไปหมุนอันนั้นอย่าไปหมุนโดนอีกแปะอ้าวอันนี้อันแก่แก่ไปเลือกอันแก่แก่พอไปจับแก่แก่แจ้วได้กินขนมลิงก็เรียนรู้อีกไหมคะก็เรียนรู้จากนั้นเขาก็เอาเชือกมัดคอลิงแล้วก็ปล่อยขึ้นต้นมะพร้าวไปแล้วก็ลิงเข้าไปถึงไม่ต้องพูดมากเข้าไปถึงเขาก็จับแต่ลูกแก่ๆรึบตุ้มรึบตุ้มรึบตุ้มลิงเนี่ยราคาเป็นแสนลิงตัวเดียวเนี่ยนะไอ้ไข่นุ้ยเขาเลยไข่นุ้ยเนาะเพราะว่าอะไร มันปีนไปช่วยคนทำงานโดยที่คนไม่ต้องปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วก็ได้มะพร้าวที่ดีที่แก่พอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยใช้เวลาฝึกนานเกินถ้าเป็นคนไม่ยากอย่างนี้จริงไหมเพราะนั้นมนุษย์เราจึงดีกว่าลิงไหมมันดีกว่าลิงซ้อนกันง่ายๆว่านี่ดีนะนี่ชั่วนะเฮ้ยชั่วอย่าทำนะทำดีนะจบไม่ต้องมาเปี้ยเข้าใจไหมแต่ถ้าเราเป็นคนโง่เนี่ยมันก็จะต้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเปี้ยอย่าทำชั่วอีกแล้วทำชั่วอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่อะไรคะฝึกคนที่ควรฝึกเข้าใจไหมเขาจะฝึกเฉพาะคนที่ควรฝึกถ้าไม่ควรฝึกก็ไม่ฝึกฝึกไม่ได้ก็ไม่ต้องฝึกนะคะเวลาฝึกไม่ได้ก็ทำไงเขาก็ทิ้งเลยไม่เอาทีนี้มาดูจิตจิตนี่ฝึกได้เพราะธรรมชาติของจิตเกิดปุ๊บดับปั๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บเร็วมากเกิดดับตลอดเวลาเอาไหนพูดซิจิตเกิดดับตลอดเวลา
5: จิตเกิดดับตลอดเวลา
3: แล้วเกิดดับแบบไหน
5: เกิดดับเร็วมาก
3: จิตเกิดดับเร็วมากมากมากมากเลยนะลูกเธอตอบอาจารย์ซิจิตของเธอที่เกิดขึ้นเมื่อเธออายุ2ขวบตอนวันที่4มกราคมตอนที่เธออายุ2ขวบเธอจำได้ไหมจิตนั้นมันคิดอะไรบัดใดแล้วตามหาจิตนั้นเจอไหมมันดับไปแล้วไหมคะแล้วเธอจะยึดจิตนั้นเป็นของฉันได้ไหมอ้าว2ขวบไม่ได้เธอไปยึดจิตตอน7ขวบได้ไหมยึดจิตเมื่อวานนี้ได้ไหมเมื่อวานนั้นจำจิตได้ไหมมีอยู่จิตหนึ่งอะเน้นเข้ามาสอนพวกเธอแล้วเขาจะจาก

0: แล้วตอนนี้นั่งฟังธรรมก็เป็นอีกจิตหนึ่งแล้วขณะฟังธรรมก็เป็นจิตใหม่ไหมเอาละวันนี้อาจารย์จะทดลองใจเธอว่าเธอจะมีใจมั่นคงกับศีลแค่ไหนคำสั่งอาจารย์คือทุกคนต้องไปจับมีดมาแล้วให้ตัดคอปลาปลอลิงสระอานะปลาจริงเลยนะให้เธอไปตัดคอปลาเธอจะทำได้หรือไม่ได้ต้องได้ต้องทำต้องได้ได้หรือไม่ได้คะต้องได้ต้องได้ไอ้คำว่าไม่ได้นี่มันอ่อนๆ นะมันเหมือนกับมันยังไม่เข้มแข็งชนิดที่ว่ามันยังไม่มั่นคงอ่ะมันเป็นจิตที่แบบอ่อนๆคำสั่งของอาจารย์จะเข้มข้นกันนะเธอจงเอามีดแล้วไปตัดคอปลาเธอต้องทำได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ได
1: ้
0: ฉันให้เธอไปตัดคอปลาแห้งปลาแห้งอ่ะปลาแห้งอ่ะนั่นจิตที่เธอหัวเราะขณะนี้กับจิตที่ไม่ได้จิตเดียวกันหรือคนละจิตเห็นไหมว่าจิตเปลี่ยนเร็วมากไหมจิตเป็นธรรมชาติที่เกิดปั๊บดับปุ๊บและเป็นไปตามข้อมูลเวลาฟังคำสั่งว่าเอามีดไปตัดคอปลาเนี่ยเราก็หูยหนูละรักษาศีลหนูเป็นเด็กดีหนูผิดศีลไม่ได้ทำเป็นแต่ที่จริงแสดงความโง่เขลาอาจารย์บอกเธอต้องตัดได้เธอก็ต้องถามตัดปลาอะไรอาจารย์ปลาอะไรปลากระป๋องหรือว่าปลาแห้งหรือว่าปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูเข่งไอ้พวกนี้หนูตัดได้แต่ถ้าเป็นปลาเป็นๆหนูไม่ทำถ้ามันยังมีชีวิตหนูไม่ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเด็กฉลาดเข้าใจหรือยังเราฟังอะไรแล้วเราไม่เข้าไปวิเคราะห์วิจารณ์ไม่เข้าไปพินิจพิจารณาทำไมอาจารย์ซึ่งเป็นนักบวชมาสั่งเราทำอะไรเนี่ยแล้วก็สั่งแล้วสั่งอีกเธอต้องทำได้หนูทำไม่ได้ได้บ้ามันควรจะสงสัยทำไมได้อาจารย์อาจารย์จะให้หนูตัดคอปลาอะไรเหรอใช่ไหมพอบอกว่าปลาแห้งได้ไหมไม่ได้ปลาแห้งตายแล้วนี่ไปตัดคอปลาทูเค็มอย่างเงี้ยได้ไหมมันเค็มไปแล้วเนี่ยมันตายเรียบร้อยแล้วแหละมันแช่เกลือแล้วไงที่เห็นสภาพจิตหรือยังว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับและที่สำคัญดับแล้วมันยึดถือได้หรือไม่ได้จิตเมื่อตะเกียที่ว่าไม่ได้เนี่ยทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ทุกคนคิดเหมือนกันว่ามึงไม่ตัดมึงตัดไม่ได้แต่พอบอกไปตัดคอไปแห้งแห้งๆเป็นอีกจิตหนึ่งไหมเพราะนั้นจิตเป็นของเราหรือไม่เป็นของเรา
2: ไม่เป็นของเราม
0: ันไม่ใช่ของเราแล้วจิตเป็นเราได้หรือไม่เป็น
2: เป็นไม่ได้
0: ทำไมมันถึงเป็นเราไม่ได้เพราะมัน
2: เกิดแล้วมันก็ดับ
0: มันดับหมดอะแล้วจะเอาจิตไหนมาเป็นเราล่ะแล้วจะเอาจิตไหนไปเป็นเขาล่ะแต่ทุกวันเนี่ยเห็นจิตเป็นเราเห็นจิตเป็นเขาใช่ไหมจึงทำเป็นร้องไห้จึงทำเป็นโกรธวีนอะไรเหมือนกับคนบ้าเพราะจิตเกิดปุ๊บดับหายไปเลยแล้วเราก็มาทำเป็นอะไรกับจิตซึ่งมันไม่มีแล้วอ่ะมันเหมือนคนบ้าที่ทำอะไรเล่นอะไรอยู่กับความว่างไหมนะโง่ไหมอ๋อจิตในอดีตอ่ะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้เธอโดนด่าสมมตินะเธอโดนด่าเธอก็เสียใจมากเลยพอเสร็จแล้วเรื่องมันก็แดงขึ้นมาว่าเธอไม่ผิดเขาก็เลยมาขอโทษไอ้ความเสียใจก็หายไปไหมจบไปแล้วไหมจบละทีนี้พอมาถึงวันนี้เขาก็พูดถึงอีกเขาบอกเมื่อวานเนี่ยได้ยินว่ามีคนเข้าใจผิดเธอเหรออย่างเงี้ยนะเธอก็เริ่มไปยึดจิตในอดีตว่าเป็นฉันอีกใช่เมื่อวานเนี่ยฉันไม่ผิดเลยอ่ะเป็นไงดัดจริตไหมมันทำเป็นนางเอกไหมที่จริงบางคนจะจบเราก็บอกเฮ้ยอย่าไปพูดถึงมันเลยมันดับไปแล้วอันนี้คือคนกำลังพูดถึงอดีตที่มันว่างเวิ้งมันไม่มีแล้วอ่ะแล้วมันเป็นเราได้ไหมมันก็ไม่ได้ด้วยเพราะมันดับหมดแล้วใช่ป่ะแต่เราทำเป็นนางเอกไหมใช่ฉันไม่ผิดเลยอ่ะก็มาว่าฉันน่ะเสียใจมากเลยอ่ะฉันน่ะร้องไห้อยู่5นาทีอ่ะแล้วเป็นไงแล้วเขาก็มาขอโทษอ่ะเนี่ยที่จริงฉันก็ไม่ผิดน่ะอะไรดัดจริตไหมน่าเกลียดไหมคนอย่างนี้น่ารักไหมเพราะนั้นเธอจะเป็นคนนี้ไหม

ต้องเป็นนะเธอหัดเป็นคนทิ้งอดีตทิ้งอดีตไปเลยทำผิดในอดีตเมื่อวานนี้แม่มาด่าวันนี้ย้อนคิดดูโอ้ผิดจริงๆก็ขอโทษไปเลยโอ้แม่ขอโทษขอโทษหนูผิดไปจริงๆเดี๋ยวหนูไม่ทำแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็จบไปไหมแต่ถ้ามานั่งแก้ตัวอยู่นั่นแหละอ๋อก็ตอนนั้นมันตื่นสายไปหน่อยก็พอดีมันเลอะมาแม่ก็อะไรเงี้ยแบบนี้แม่อยากตบแล้วล่ะรู้ไหมแต่ถ้าแม่บอกว่าเมื่อวานทำไมหนูไม่ล้างแก้วเนี่ยแก้วนมที่หนูกินเนี่ยโอ้หนูขอโทษแม่ตายละหนูขอโทษเดี๋ยวหนูจะไปล้างเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปฉันล้างเรียบร้อยละโอ้ขอโทษแม่แม่ต้องมาลำบากกับหนูขอโทษมันก็จบแม่ก็จบแต่เราอ๋อตอนนั้นหนูก็ว่าหนูจะล้างแต่พอดีหนูเริ่มพูดทำไมอ่ะพูดให้ตบปากไงใช่ไหมมันเป็นอดีตไปแล้วแต่ความที่เรายึดอดีตเนี่ยว่าเป็นเราจึงไม่อยากให้แม่ด่าเราแล้วพยายามจะแก้ตัวจะแก้ให้ตัวเราเนี่ยว่านี่หนูจะล้างเหมือนกันหนูก็จะล้างแต่พอดีหนูเริ่มเนี่ยกระแทกเสียงให้แม่อีกแม่ก็บอกก็จะอะไรก็แล้วแต่แกไม่ได้ล้างไงคือของจริงก็คือไม่ได้ล้างไงแม่ก็เอาจริงเอาจังกับเราอีกนะแม่ก็จะเอาเป็นเอาตายกับเราอีกเราก็แม่ก็ไม่ต้องเข้าใจนะโดยจิตใจหนูเนี่ยดีงามกับแม่ตลอดหนูไม่เคยคิดจะทิ้งให้แม่ล้างเลยนะไม่เข้าใจนะเออกูละเข้าใจอันนี้นะแม่ขึ้นกูขึ้นมึงเลยนะแม่อย่าพูดใจหยาบคายสิคะแม่ก็แกก็อย่ามายั่วโทสะฉันสิหนูไม่ได้ยั่วนะแม่ต้องตั้งใจฟังแม่ตั้งใจฟังลูกให้ดีนะว่าลูกไม่ได้คิดจะทิ้งแก้วนมไว้ให้แม่ล้างเลยพระอาจารย์สอนหนูว่ากรรมคือการกระทำและการกระทำคือเจตนาโดยเจตนาหนูเนี่ยหนูกินหนูเสร็จหนูจะล้างอาจารย์เข้าใจแม่เข้าใจไหมแม่ก็บอกไม่ต้องมาพูดมากได้ไหมของจริงก็คือแกทิ้งไว้แล้วฉันต้องไปล้างอ่ะเดี๋ยวก่อนแม่ต้องฟังก่อนคือหนูเนี่ยอยากจะล้างแต่หนูลืมแม่เข้าใจคำว่าลืมไหมสัญญามันดับไงมันพูดไปพูดมาแม่มันก็ตบมันอีกรอบ เพราะว่ามันยึดจิตในอดีตว่าเป็นกูเป็นมึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มันไม่รู้ธรรมะเนี่ยมันพูดมากเขาเรียกคนมีราคะคนมีโทสะคนมีโมหะพูดมากเพราะมันโง่พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดน้อยที่สุดและก็พูดมากที่สุดพูดน้อยที่สุดคืออะไรไม่จำเป็นพระเจ้าไม่พูดเลยมีคนไปนิมนต์พระเจ้าค่ะแต่พระองค์มีคนนิมนต์เนี่ยนะพระเจ้าไม่พูดเลยเงียบไม่เสียเวลาพูดแม้แต่คำเดียวว่าเออไปหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงอาจจะได้ไปหรืออาจจะไม่ได้ไปเป็นอันรู้กันว่าถ้าเงียบแสดงว่ารับนิมนต์เนี่ยขนาดนี้ยังไม่พูดเลยเนี่ยประหยัดคำพูดขนาดพระเจ้านี่ประหยัดคำพูดมากเลยแต่เทศเยอะที่สุดในโลกคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยโอ้แปลกเลยเพราะนั้นถ้าจะพูดเนี่ยถามตัวเองพูดอะไรพูดเรื่องไร้สาระหรือเรากำลังพูดเรื่องที่มันเกิดประโยชน์นะวันนี้อาจารย์สอนเธอเรื่องอะไรเรื่องจิตว่ามีแค่สองด้านนะคะคือชั่วกับดีอาจารย์และพระอรหันต์คือใครอาจารย์อย่าเพิ่งอรหันต์สิเอาปุถุชนก่อนปุถุชนเป็นไงอาจารย์ปุถุชนนี่จะเป็นอย่างนี้จิตชั่วเกิดแต่ยังไงจิตก็ดับไหมคะจิตชั่วดับแต่จิตชั่วเกิดเองดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับทีนี้อะไรก็ตามที่มันเกิดดับถี่ยิบเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นอย่างนั้นเลยเช่นไฟเนี่ยไหลออกมาตลอดเวลาตอนนี้ไหลจากกฟผ.นะเนี่ยไฟฟ้าส่งมาจากกฟผ.ไหลมาแล้วก็ไหลออกไปหมดไปหมดไปหมดไปแต่มันต่อเนื่องเข้าใจไหมเลยเป็นแสงไฟอยู่เพราะนั้นคนชั่วคือปุถุชนคือคนที่มันไม่ได้ฟังธรรมแล้วมันก็คิดชั่วบ่อยมากนานๆคิดทีดีหนึ่งแต่ถึงคิดดีก็ดับแล้วเดี๋ยวคิดชั่วอีกแต่กัลยาณชนก็จะดีมั่งชั่วมั่งดีมั่งชั่วมั่งไงนะสลับไปนี่พอเป็นพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยจิตคิดดีจะเยอะขึ้นแต่ก็ยังชั่วมั่งนึกออกไหมแล้วบางทีก็ชั่วนานก็มีนะอย่างเช่นพระนางวิสาขานี่บรรลุโสดาบันตั้งแต่7ขวบเธอแต่ก็เขายังร้องไห้อยู่ยังร้องไอ้ช่วงร้องไห้เนี่ยดำดำดำดำดำแต่ยังไงพระโสดาบันก็เหลือทุกข์น้อย

0: ปุถุชนมากพระโสดาบันเนี่ยนะเธออยากเป็นไหมพระโสดาบันถ้าเธอเป็นปุถุชนอยู่นะความทุกข์ของเธอจะมีเท่ากับแผ่นดินบนโลกนี้แต่ถ้าเธอบรรลุโสดาบันปั๊บความทุกข์ของเธอจะเหลือเหมือนดินในปลายเล็บอ้าวอยากทุกข์มากหรืออยากทุกข์น้อยล่ะอยากทุกข์น้อยเป็นพระโสดาบันดีกว่าอาจารย์แล้วเป็นพระโสดาบันทำไงถ้าเธอยังไม่เป็นถ้าเธอยังไม่เป็นพระโสดาบันให้เธอเป็นซะด้วยการไปคบคนดีและให้ฟังธรรมของคนดีและให้เธอเอาความรู้นั้นมาใส่ใจเอามาทำใจเอาความรู้นั้นมาทำใจบ่อยๆและให้เธอพยายามปฏิบัติตามหน้าที่ตามสมควรแก่ธรรมของเธอเธอเป็นเด็กเธอตั้งใจเรียนเธอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่อะไรเงี้ยนะแบบเนี้ยเธอจะเป็นพระโสดาบันได้นะแล้วถ้าหนูเป็นพระโสดาบันแล้วหนูจะรู้ตัวได้ไงว่าหนูเป็นโสดาบันก็ให้เธอสังเกตว่าเธอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือเธอไม่เอาอย่างอื่นเป็นสรณะแล้วเวลามีปัญหาอะไรเธอจะนึกถึงแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแต่ถ้าคนที่ยังไม่ถึงตรงนี้ก็พอมีปัญหาอะไรคิดเอาเงินมาแก้ปัญหาแล้วยอมผิดศีลเข้าใจไหมคิดเอายศตำแหน่งมาแก้ปัญหาแล้วยอมผิดศีลอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่เป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันจะไม่ผิดศีล5เลยทีนี้พอเป็นสกทาคามีโทสะก็จะเหลือน้อยลงโทสะนี่นะเหลือน้อยลงกามราคะเหลือน้อยลงเกิดไม่นานพอเป็นอนาคามีนี่โทสะไม่มีเลยกามราคะไม่มีเลยแจ๋วไหมอู้แจ๋วแต่ยังมีมานะอยู่เลยยังถือตัวอยู่ยังฟุ้งซ่านอยู่แต่พอเป็นอรหันต์ปุ๊บเนี่ยจะมีแต่ความคิดดีเกิดที่ใจท่านเป็นปกติความคิดชั่วไม่เกิดเลยแม้แต่วิบหนึ่งวิบหนึ่งก็ไม่มีดีไหมนะฮะสาวกของพระเจ้ามีสี่เกรดนะลูกสี่เกรดเกรดหนึ่งนี่ก็คือโสดาบันอันนี้ก็ความทุกข์เหลือแค่ดินทำในปลายเล็บเท่านั้นเองแล้วสกทาคามีก็มีโทสะมีโลภะบ้างไม่มากเพราะอนาคามีนี่ไม่มีโทสะเลยดูยากมากเลยตอนนี้แต่ว่ายังถือตัวอยู่พอบรรลุอรหันต์นี่ไม่มีชั่วเกิดเลยความดีของพระอรหันต์ดีเป็นปกติเลยทีนี้ความดีที่เป็นปกติเนี่ยเขาห้ามเรียกว่ากุศลเพราะอะไรเพราะถ้าเรียกกุศลมันจะคู่กับอกุศลอยู่เข้าใจไหมคะคือถ้าเรายังสร้างกุศลแสดงว่าอกุศลยังเกิดอยู่เดี๋ยวต้องสร้างกุศลเหมือนกับบุญบาปอะลูกเหมือนกับบุญบาปอะพอเราจะต้องพยายามสร้างบุญพยายามสร้างบุญเพราะเรายังมีบาปรบกวนอยู่เข้าใจหรือยังอย่างพวกเธอนี่บาปรูปกลอยู่ไหมเดี๋ยวก็ง่วงนอนเดี๋ยวก็อยากกินขนมเดี๋ยวก็โกรธเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีบาปรบกวนก็เลยต้องทำบุญล้างบาปแต่สำหรับพระอรหันต์ไม่มีบาปเกิดเลยท่านเลยไม่ต้องมาทำบุญล้างบาปเพราะนั้นความดีของพระอรหันต์ไม่ให้เรียกว่าบุญห้ามเรียกเพราะไม่ต้องไปล้างบาปเนื่องจากบาปไม่เกิดเลยเข้าใจไหมลูกเพราะนั้นเธอเป็นสาวกของพระเจ้าหรือยังก็เช็คดูตัวเองมีหลายคนบรรลุโสดาบันตั้งแต่7ขวบ5ขวบบางคนบรรลุอรหันต์ตั้งแต่7ขวบอรหันต์เลยนะเธอเป็นเด็กอ่ะ7ขวบอ่ะไปขอบวชอ่ะบวชเสร็จแล้วพระสารีบุตรพาไปเดินบิณฑบาตอ่ะเขาเดินไปก็เป็นเด็กไงเขาก็สงสัยอันนั้นอะไรอ่ะถามพระสารีบุตรอะไรอ่ะพระสารีบุตรอ๋อชาวนาเขาก็ไขน้ำเข้านาเขาเปิดทางให้น้ำมันไหลเข้าไงเอามาทำนาเด็กคนนี้คิดเป็นอ่ะเด็กคนนี้คิดดีเขาจึงคิดได้เขาคิดเลยว่าเอ๊ะน้ำนี่ไม่มีจิตไม่มีใจแต่สามารถจัดสรรให้ไหลเข้าไปเกิดประโยชน์เราเนี่ยเป็นคนมีจิตมีใจทำไมเราจะฝึกตัวเองให้เป็นอรหันต์ไม่ได้คิดขนาดนี้เลยนะแต่ลิงมันยังฝึกได้แล้วเราฝึกไม่ได้ก็อายลิงสิก็เดินต่อไปอีกนึกในใจเรามันต้องฝึกตัวเองได้น้ำไม่มีจิตไม่มีใจเขายังฝึกมันได้เลยเขาปรับน้ำให้เข้าไปในนายังได้เลยเดินต่อไปอีกหน่อยก็เอาอีกละถามนะอันนั้นอะไรอ่ะ7ขวบไม่รู้จักหรอกพระสารีบุตรก็บอกว่าอ๋อช่างสอนเขาก็ดัดลูกศรช่างสอนนี่เขาเอาลูกศรมาลนไฟไงลนไฟแล้วเขาก็ดัดแล้วเขาก็เล็งตรงยังลนไฟอีกเด็กคนนี้ก็ถามอะไรอ่ะอะไรอ่ะสารีบุตรก็อ๋อช่างสอนเขาก็ดัดลูกศรไม้มันไม่ตรงมันไม่ตรงเขาไปลนไฟลนไฟแล้วก็ค่อยดัดแล้วก็เล็งให้มันตรงพอมันตรงเสร็จก็ไม่ต้องลนละเด็กคนนี้คิดอีกละไม้นี่มันไม่มีจิตไม่มีใจเ เขายังดัดได้เลยอ่ะนั่นเราเนี่ยเป็นคนมีจิตมีใจทำไมมันจะฝึกไม่ได้เดินต่อไปอีกพอเดินเนี่ยนั่นนั่นอะไรอ่ะภาษาลิบุตรก็บอกอ๋อช่างไม้เขาจะทำล้อรถอ่ะนึกออกไหมคะล้อรถกลมๆอ่ะเขาก็ถากถากให้มันกลมๆเกลี้ยงๆเนี่ยไม้ก็ไม่มีจิตไม่มีใจเขายังถากได้เลยให้มันกลมเกลี้ยงได้เราเป็นคนมีจิตมีใจทำไมล่ะท่านภาษาลิบุตรครับผมขอไปฝึกจิตผมตอนแรกก็จะไปบิณฑบาตด้วยกันนะไปถือบาตรให้ภาษาลิบุตรถือจีวรให้ภาษาลิบุตรอยู่ดีๆเปลี่ยนใจกันตรงนั้นเลยภาษาลิบุตรครับผมจะไปฝึกจิตผมครับภาษาลิบุตรไปบิณฑบาตคนเดียวเตอะนะไปคนเดียวเตอะผมมาไปตัวละนี่ก็ภาษาลิบุตรก็เอาเลยภาษาลิบุตรก็ล้วงกระเป๋าหยิบกุญแจศาลาอ่ะไปเปิดศาลาแล้วเข้าไปภาวนาในศาลาเลยเด็กคนนี้สร้างบารมีมาหลายชาติพอเดินริ้วริ้วริ้วกับพวกไขศาลาเข้าไปปุ๊บๆเทวดาเดือดร้อนเลยเทวดานี่เขารู้หมดนะเธอจำไว้ด้วยนะเทวดามีจริงนะหมามีจริงไหมเออแมวมีจริงไหมปลาวาฬมีจริงไหมเธอเคยเห็นปลาฉลามตัวเป็นๆมาว่ายให้เธอดูแถวนี้ป่ะแต่ปลาฉลามมีจริงไหมมีจริงเทวดามีจริงเทวดาเขารู้จิตพวกเธอด้วยนะเธอทำชั่วในห้องน้ำห้องส้วมในห้องนอนเขาอ่านออกหมดถ้าเธอเป็นคนคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเขาไม่เคารพเธอเลยแล้วไม่ช่วยเธอด้วยแต่ถ้าเธอเคารพเทวดาโอ้เทวดามีจริงเด้ออายบาปมากกลัวบาปมากไม่กล้าทำชั่วไม่ว่าจะในห้องนอนห้องน้ำไม่ว่าที่รับที่แจ้งไม่ทำชั่วเลยเทวดาจะนับถือเธอนับถือเทวดาเทวดาจะนับถือเธอบูชาเทวดาเทวดาจะบูชาเธอและเทวดาจะช่วยเธอเหมือนแม่ช่วยลูกเลยเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรเทวดาจะจัดการช่วยทันทีนะทีนี้มาดูเนนน้อยเดินริ้วๆๆกลับเป็นไงเทวดาฮือฮามากเลยเฮ้ยเด็กคนนี้ต้องการบรรลุอรหันต์นะมหัศจรรย์เทวดาติดต่อนัดกันด่วนเลยเอ้าลูกเทวดาจัดการไล่นกไปก่อนนกมันเสียงดังไงนกมันจิ๊บไล่นกออกจากบริเวณเชตวันเลยนึกออกมั้ยคะนกโดนไล่หมดละบินปลื้อออกไปจากบริเวณนั้นเงียบสงัดเลยนี่เทวดาช่วยเด็กคนนั้นเข้าไปเจริญอานาปานสติไปเจริญกรรมฐานโอ้วิวบรรลุไปโดยลำดับเกือบจะอรหันต์ลำล่อละพระสารีบุตรกลับมาพระพุทธเจ้าก็เห็นเหตุการณ์นี้ว่าเด็กคนนี้กำลังฝึกจิตและจิตกำลังขึ้นจะบรรลุอยู่ละพระสารีบุตรก็กำลังกลับมาละพระเจ้าต้องมาช่วยอีกมาเบรกพระสารีบุตรไม่ให้เข้าไปรบกวนเพราะพระสารีบุตรไม่รู้ก็เอาอาหารมาจะเอามาให้เนนได้ไหมคะสารีบุตรก็มาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยไปดักรออยู่ที่หน้าวัดเลยสารีบุตรเนี่ยสนทนาเพื่อไม่ให้เข้าไปรบกวนนะคะเสร็จแล้วก็ให้เปลี่ยนทิศทางให้พระสารีบุตรไปอื่นแล้วเก็บอาหารวางไว้อะไรเงี้ยคือแก้ปัญหาไปก่อนเนนนั้นก็ฝึกจิตตัวเองเห็นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเห็นอริยสัจสี่บรรลุโอ้กว่าจะบรรลุอรหัตผลเลยเที่ยงไปเถอะเทวดาเดือดร้อนใจอีกดึงพระอาทิตย์ไปอีกเอาเมฆมาบังอีกไม่ให้เห็นว่ามันเกินเที่ยงนะเทวดงเทวดาพระอาทกพระอาทิตย์ช่วยกันไปหมดเลยพอเนรบรรลุอรหัตผลเสร็จเนรก็โอ้ได้เวลาทานข้าวแล้วนี่นะก็เดินออกมาแล้วก็มาเอาอาหารไปทานหลังเที่ยงไงพระทั้งหลายก็งงไงเอ๊ะวันนี้เนนนี่ทำไมล้างบาตรสายมากอ่ะนึกออกไหมสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาดูไงโอ้พวกเราฉันอาหารไปตั้งนอนแล้วเนี่ยเนนนี่เพิ่งมาล้างบาตรก็งงกันนะเรื่องราวก็เลยถูกบันทึกไว้เอามาเล่าว่าเนนน้อย7 ขวบเนี่ยบรรลุอรหันต์เพราะเป็นเด็กที่คิดดีและคิดเป็นและคิดได้เข้าใจไหมเขาคิดได้ว่าน้ำไม่มีใจยังฝึกได้เขามีใจมันต้องฝึกได้ไม้ไม่มีใจยังฝึกได้ยังสามารถดัดให้ตรงได้เรามีใจต้องฝึกได้ไม้เป็นดุ้นเนี่ยทาให้กลมก็ได้เราก็ต้องถูกทากิเลสได้อย่างนี้เข้าใจไหมคะ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
2: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัด บริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053 304 552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอสเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
2: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอสเอ็มร่วมธรรมร่วมใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากแสงธรรมส่องทางชีวิตจากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนโกรธจะทำลายสิ่งใดสิ่งนั้นแม้จะทำยากก็ดูทำง่ายไปหมดคนมักโกรธมีผิวพรรณเศร้าหมองคนมักโกรธเป็นผู้เสื่อมฝากไว้ในใจคุณด้วยนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: FM 90ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและอำนวย